0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจ
1: มส์มาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอาอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลยโอ้ยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะแล้วก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะฮะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
2: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอนายหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณท่านด็อกเตอร์คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
1: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรือว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นๆด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
1: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
1: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องการค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา301 อ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับทีนี้
1: มันอีลุงตุงนางมาก
3: มีลุงตีนางมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับผมพูดง่ายคือ 60%
1: ครับ
3: ภาษีนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเด็ก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
1: ครับ
3: นะครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะมีมาตราอื่นก็ผมว่าโดนอีกครั้งที่1นี่เราจำกันได้ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19% แยกออกเป็นภาษีทั่วไป 10% มันร้อนอบอ้าวมากพูดไปก็เช็ดเหือไป
1: อาจารย์มาแบ่งความอาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมากดิในสตูหนาวมาก
3: ช้าช้าแบบคนอยู่ในห้องหนาวหนาวไอ้นั้นเราเจอ 19% แยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariffแล้วก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว19 universal tariff คือภาษีทั่วไปนี่มัน 10% และประเทศทั่วโลกก็เจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะสามบล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลงภาษีตอบแทน
1: ครับ
3: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตกแต่ที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทน สิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบล็อกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าไวน์ต่างๆบริษัท Fitch USA เป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดครับรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก 170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ตอนนี้ใครเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
3: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลฎีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20กุมภาปีนี้รวมแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในมาตรา301เนี่ยรวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEEPA เนี่ย10เดือนนิด
1: ครับ
3: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122 ฎหมาย IEEPA เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้ครับ
3: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม.122ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ 1. IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม.122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
1: ครับ
3: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขออภัยในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทําต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน200,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้ว
1: ครับ
3: มาถึง301
1: ครับ
3: 301และ301ขณะนี้แม้วันที่3สิงหามีการยื่นฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้มีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คืออ้าวแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ
1: ครับ
3: 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลที่เขาฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่หนึ่งที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้องสองศาลนะทั้งหนึ่งสองอ่ะฟ้องสองศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมีหนึ่งแห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
1: ครับ
3: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร
1: ่ครับ
3: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ยผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็ 12.5% ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบสุดที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วง2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของ ART นั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก
1: ็
3: คือหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป 10% ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย
1: ่
3: างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมขอใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านเลยกันนะครับ 7:15 นาทีขอปาเถื่อแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
0: ส
4: นับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
6: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกู้มือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอาจ
3: ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรที่ทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
1: ครับ
3: ทุกท่านมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
1: เชิญครับ
3: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง1จะต้องจบดีลภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
1: ้ครับ
3: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ1จะต้องไปจบดีลเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณคือประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
1: ครับ
3: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่1อันที่2เนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่า USTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
1: ครับ
3: เหตุผล2ประเด็นที่ถูกฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศนะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆเลย
1: ไปไม่ได้นะ
3: ไปไม่ได้
1: ครับ
3: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูกฎดูนะ ว่าไอ้ภาษีได้รับการยกเว้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30%เองอ่ะ
1: ครับ
3: ในได้30%เนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30กว่า

0: เรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่3เรื่องที่2ที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงเหตุผลและหลักฐานให้ชัดเจน
1: ครับ
0: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
1: ไม่ได้พูดครับ
0: ดร.เจตเนี่ยจับอยู่ละ
1: จำได้ฮะ
0: ครับผมประเทศไทยในอีกข้อกล่าวหาหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกซี่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
1: มีหลักฐานอะไร
0: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
1: ครับ
0: คุณผลิตเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
1: ันล้นมันล้น
0: ล้น
1: ฮะ
0: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20แต่คุณผลิต100นึงเนี่ยเหลือ80คุณก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USDR บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิอันเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตโคตรต่ำเลยขอใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังขอโคตรละต่ำเลยก
1: ็
0: คือต่ำ 10% บางอุตสาหกรรมเหลือ 30% USDR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USDR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณเนี่ย22อุตสาหกรรมในบ้านของพวกคุณในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
1: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
0: ถูกต้องดร.เจตตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12.2.301สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
1: ครับ
0: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าสารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่มีสิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีตองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาคงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลาบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
1: ่
0: น
1: โนสนโนแคร์ถ้าเป็น
0: โนสนโนแคร์ถูกต้อง
1: ก
0: ็ยังมีม.338ม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301สิ่งที่ดุลรัฐบาลโดนทรัมป์จะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1

0: ART สองเตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าสิ่งหนึ่งรถจะพูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราขนส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับไง
1: ครับ
0: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ภายในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้ห่วงโซ่การผลิตที่เป็น SB ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าผลิตส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
1: ครับก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
0: ถูกต้อง201ม201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมากเลย
1: มีอีกหลายดาบให้ใช
0: ้ถูกต้อง
2: คือถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้อยู่ดี
2: อยู่ดี
1: แต่นั้นไม่ต้องห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วครับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนอะซาวน่าเสร็จพอดีสงสาร
0: จะไม่เงื่อนพอดีพอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องมันจะไม่ได้ยิน
1: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ MCOT CEOs of ASEAN นะฮะ
0: สุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับดร.กุลิซาครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
1: เช่นกันครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุณลิซ่ายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยคะถึงวันแม่เลยมั้ย
2: เอาไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
1: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่ประเด็นของน้องหลุนโซโล่นะคะก็ร่างเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยทางนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ที่เสียชีวิตณกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 10:50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะโดยทางนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนเข้าอำนวยความสะดวกในการรับร่างที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานใกล้ชิดกับครอบครัวและทางการจอร์เจียพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนการส่งร่างกลับและติดตามสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าจากทางการจอร์เจียทางนี้ครอบครัวก็เตรียมนำร่างไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของหลุนโซโล่ว่าผลการชันสูตรร่างของหลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าหลุนประสบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและสารเคมีซึ่งในประเด็นนี้ทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยก่อนซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจใช้เวลาพอสมควรแต่ยืนยันว่าเราจะมีการประสานกับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางครอบครัวได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเคลื่อนร่างหลุนออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจยังภูมิลำเนาต่อไปค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์ Daily New พาดหัวใหญ่นะคะหัวใจล้มเหลวคร่าหลุนโซโล่นิติวิทย์ยันยังไม่ทิ้งปมสารพิษและไหลตายร่างไร้ร่องรอยทำร้ายฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติเวชรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ชี้ไม่ตัดประเด็นสารพิษสารเคมีไหลตายรอผลตรวจแลบตรวจแน่ชัดขณะที่ย่าหลุนใจจดจ่อรอรับร่างหลานเผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้าครอบครัวจัดบ้านรอตั้งศพสวด3คืนก่อนชาปนกิจเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้าย2ตัวอายุหลานปลื้มทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสายขณะที่แฟนคลับและเพื่อนสนิทแห่ให้กำลังใจแน่นโรงแรมและที่พักเมืองน้ำดำยอดจองเต็มเอียดร่วมส่งหลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและเจ้าหน้าที่รับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีหลังกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือฟกช้ำค่ะ
2: ครับต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ ประธานาธิบดีของเมียนมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณทำเนียบรัฐบาลโดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการหารือนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการฟอกเงินส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียินดีต่อการกลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดมีวดีพร้อมเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ภายในปีนี้รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อจัดการมลพิษในแม่น้ำพรมแดนด้วยภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนนะครับในเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงานขอบเขต TOR คณะทำงานร่วมกันในการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนและบันทึกความเข้าใจระหว่างจิสด้ากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาด้านการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจโลกนะครับส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง MOU แรงงานฉบับใหม่นะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมปี59เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานเมียนมาในไทยราว4ล้านคนตามหลักมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะครับโดยมีการปรับเพิ่มกรอบระยะเวลา MOU เป็นเวลา5ปีให้ข้าราชการสามารถยื่นทะเบียนแรงงานได้อย่างถูกต้องและเปิดให้แรงงานนอกภาคการเกษตรทำสัญญาจ้างได้ยาวถึง2ปีซึ่งเตรียมเข้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้แรงงานนั้นสามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่มติชนเช้านี้ครับอนุทินถกมินออนไลน์ชื่นมื่นพร้อมร่วมมือทุกมิติผนึกปราบสแกมเมอร์เซ็น MOU แรงงานอวกาศร่วมวาง TOR แก้มลพิษน้ำลุยด่านการค้าไทยพม่าจุลพันธ์เผยเตรียมขยายเวลาแรงงานพม่า5ปีครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ตนเองไปพิจารณาความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดสูงถึง 84-85% ในขณะที่มีการใช้จ่ายในกรุงเทพเพียงประมาณ 15-16% คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง plus ในอดีตมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงเกณฑ์การสมทบเงินแบบ 60-40 หรือรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% ว่ามีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าแบบ 50-50 ของโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งทางกระทรวงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแน่นอนส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทย plus นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทย plus 2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูลเกล้าให้ หมอไห่พ้นจากตำแหน่งถามช่วยกันอุ้มเพราะเคยใช้กุนซือคนเดียวกันหรือไม่เรียกร้องสังคมช่วยกันกดดันอย่าให้คนไทยต้องเสียประโยชน์มหาศาลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยเป็นทางการจากมืออนุทินประสานความร่วมมือหลายด้านรวมถึงวางขอบเขตที่ OR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศรวมตั้งแง่แก้ปัญหาไม่สำเร็จชี้สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นต้นเหตุปัญหาหลายเรื่องทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ฟังคนให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าที่คุยกับเมียนมาทำไปก็เท่านั้นเผยขยี้ต่อเรื่องสินบนชัยชนก40ล้านแลกไม่จับเว็บพนันสงสัยทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จ่ายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพาดหัวข่าวค่ะดึงเงินกู้พลังงานใช้ไทยเที่ยวไทยสุภจียังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัดต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไหร่อุบใช้ทานปลายปีนี้หรือไม่ด้านเอกนิติรับข้อเสนอชงต่ออายุแต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อนยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกฟผ.และกฟผ.จ่อชงอัดฉีดครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งโซลารูฟท็อปดึงออมสินและทอส.ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะ
2: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดผลการสอบปากคำนายเทรุตสุภวิบูลผลครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจครับผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง6ข้อหาชะกันทั้งปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำให้เอกสารสูญหายและเปิดผนึกเอกสารลับขณะที่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นอีก11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนายธีรุธให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบ TOR และขอไปสู้คดีในชั้นศาลทั้งนี้มีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6รายนะครับส่วนที่เหลืออีก7รายนัดหมายเข้าพบในวันที่10สิงหาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมพร้อมกับประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติพร้อมแจ้งข้อหารวยผิดปกติเพิ่มเติมอีกทันทีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับ รับทราบมติการเพิกถอนและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันเดิมปี2568เพื่อประกาศบัญชีลำดับรายชื่อใหม่โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 5,925 คนหากพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องแม้จะบรรจุเป็นพนักงานไปแล้วก็ต้องถูกเลิกจ้างและถอนรายชื่อออกทันทีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบรรจุผู้สอบได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนทางด้านของนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแสดงความห่วงใยเรื่องการติดตามอายัดทรัพย์สินโดยเรียกร้องให้ปปง.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้เงินที่ได้จากการทุจริตหลังพ้นโทษนะครับมีพาดหัวนะเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงานสอบสวน10สิงหาโรมจี้ปปง.อายัดทรัพย์ก่อกลางถอน 5,925 ข้าราชการครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดนะคะเมื่อวานนี้นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางบก.สอท.1ค่ะนายธนารัตน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วและยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบเพราะมองว่าอาจนำไปสู่การดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็น20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ผมเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งนายธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่รั่วไหลเพราะคอมพิวเตอร์มัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าจะสร้างAPI ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ข้อมูลรั่วทั้ง19กระทรวงหว่านขายให้สแกมเมอร์นายกสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลตั้งกรรมการภายในหาต้นเหตุเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบมือโพสต์ภาพติดบัตรนายกเข้าให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์แจ้งเพื่อให้เกิดการตื่นตัวหลังพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบมีข้อมูลรั่วไหลทั้ง19กระทรวง20หน่วยงานเหตุจากคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ติดมาแวร์ก่อนรวบรวมรหัสผ่านนำไปขายผู้บังคับการสอท.1หวั่นนำข้อมูลไปให้แก๊งสแกมเมอร์ค่ะขณะที่มีข่าวเรื่องของช่องทางการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนนายหน้าประกันภัยนายหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนนายหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมถึงซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลเสียให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับค่ะ นอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์ยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือผู้ถูกหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเปิดโปงยุทธวิธีใหม่ของ BRN ครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพันเอกพงศกรแสงกุลรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนโดยระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพันเอกพงศกรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การติดตามด้านการข่าวครับกองกำลังมีการประสานข้อมูลจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลตามปฏิบัติการ IPB หรือว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าวทั้งระบบเปิดและระบบปิดนะครับโดยกองกำลังทหารพรานมีจุดแข็งในการเป็นกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเข้ามาเป็นทหารพรานทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระบุว่างานด้านการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนเนื่องจากขบวนการ BRN มีลักษณะเป็นองค์กรลับและมีการจัดตั้งในลักษณะเป็นเครือข่ายใต้ดินสำหรับจำนวนแนวร่วมพันเอกพงศกรระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ประมาณ 1,800 คนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากพยานบุคคลครับพร้อมกับประเมินว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังระบุนะครับว่าการสร้างแนวร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับที่ใช้แนวคิดศาสนาเป็นหลักปัจจุบันให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากขึ้นโดยมีการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้สึกและแนวคิดต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนด้านการเงินของขบวนการครับพันเอกพงศกรระบุว่าอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินโดยพบว่าข้อมูลมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในหลายรูปแบบทั้งเงินแรกเข้าเงินรายเดือนรายปีและเงินสนับสนุนในกรณีเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปลายทางของเงินดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมายังเน้นการสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างกระแสในสังคมนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่ในแนวหน้านะครับบอกว่าเปิดผังองค์กรลับใต้ดินแฉ BRN สมาชิกกว่า 1,800 รายก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้แกนนำใหม่พุ่งเป้าเจ้าหน้าที่เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทต่อปีใช้โรงเรียนบ่มเพาะแบบผิดๆครับ
1: จับโทนบางแคช่อกงประชาชนต้มขากล้องพระ เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มิลเลนเนียลค่ะยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโควต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเสียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อโกงช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังไซส์บลูมารีนอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ175ปีและตัวเองได้โควต้าคนเดียวยอดสั่งจองพุ่งเกือบ20ล้านบาทตำรวจบุกค้นบ้านพักที่ทำงานในรอบแรกคลาดกันหวุดหวิดสุดท้ายไม่รอดเจอในบ้านบางกรวยหิ้วไปสอบสวนด้านเซียนพระคนดังยิ้มสู้พร้อมพิสูจน์ตัวเองปัดเสียงแข็งขอให้การชั้นศาลขณะที่ผู้บังคับการปอส.ชี้เหยื่อพุ่งกว่า50รายเสียหายกว่า40ล้านค่ะ
2: ครับความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็บอกว่าได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเสือโคร่งในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเพื่อนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบเป็นหลักฐานทางชีวภาพในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามตัวเสือโคร่งครั้งนี้ไม่ใช่การล่าเสือแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่ผิดปกติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวโดยทีมงานสามารถระบุตัวเสือที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แล้วอยู่ระหว่างการนำวางแผนเข้าดำเนินการจับตัวนะครับโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากเสือมีพฤติกรรมทำร้ายคนและก็เกิดความเคยชินอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายมนุษย์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นปี41ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั่วคราวนะครับและข้อมูลก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเพศเมียชื่อเป็นแม่ของเสือตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ก่อเหตุนี่ก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับตั้งทีมจับเสือเด็กอายุ1ปีตัวกัดเจ้าหน้าที่งัดท่าแผนป้องกันภัยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยันภารกิจจับเสือตรวจ DNA จากเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่การล่าแค่ต้องการหาสาเหตุครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและโรมันนาซิโมวา2พี่น้องรัสเซียเหยื่อคดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและขอมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงานย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เสนาธิการทหารบกระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งยังแสดงความประทับใจในรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ได้โดยเร็วด้านนางกองแก้วอนันต์สิริประภาแม่ค้าในตลาดเทศบาลตันหยงมัดเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจที่ผู้ใหญ่ลงมาดูแลพร้อมยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของคนบางกลุ่มและทุกคนต่างปรารถนาให้พื้นที่กลับมาสงบสุขดังเดิมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
2: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางร้ายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปลาสหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรภัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงในการ
6: ทำ
5: พลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 74% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชน FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับผมวันนี้ชาวคงวันที่7สิงหาคม2569นะครับผมบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีน้องแซมครับวันนี้เป็นหน้าที่ของน้องแซมทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับบ่าวตู่นะครับ7สิงหาคมนะครับนะวันรับพี่นะครับวันนี้7สิงหาคมนะครับทุกปีนะครับก็จะมีพิธีน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒน์นะครับกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับผมนะผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายนะครับนะอันนี้ก็ ที่ซ่านนะครับไปที่ไปทางราชพัฒนะครับไปทางมอนะครับก็จะเห็นนะครับมีการทำพิธีเช้านี้แหละนะครับผมก็มีความสำคัญนะครับทางกฎหมายนะครับบรรพีนะครับผมเรามากันทีข้าวนะครับสังคมกันนิดอุ้ยคนนะครับนะข้าวสังคมนะครับมีอะไรกันมั่งนะครับนะก็ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับที่จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์วันก่อนนะครับปรากฏว่ามีนักเรียนไปสมัครนะครับยอดสมัครนี่กับบ่าวตู่กำลังดูอยู่นะครับนาวาคือยอดสมัครเนี่ยประมาณ 4,000 ว่าคุณนะแต่ว่าตัวเลขที่ทางมหาวิทยาลัยรับได้จริงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณว่าสัก 3,000 ว่าคนนะเนี่ยเอาตัวเลขเอาตัวเลขเป็นว่าตัวเลขแบบไม่ต้องกลมๆดิ๊กๆนะครับเอาตัวเลขประมาณอย่างปานนี้ก็จะประสบความสำเร็จอันนี้จวนแล้วมรส.ก็ประกาศความสำเร็จนะครับยอดผู้สมัครเข้าเรียนหนักศึกษาไม่ประจำปีการศึกษา2570เดือนกรกฎาคมนะครับนะมียอดผู้สมัครรวม 4,722 คนนะตามแผน ที่รับได้นะครับก็รับได้เพียง 3,720 ที่หนังทาวันนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายนะครับของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1ดอนซับพดุงวิทย์จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนประจำปีการศึกษา2569นะครับก็พานักเรียนนะครับไปท่านผู้อำนวยการสมพลอวดเลี้ยงผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับแล้วก็ได้มีอาจารย์สิริพลแซ่วงนะครับได้นำนักเรียนนะครับระดับมัธยมศึกษาปีที่1ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุ่นพินนะครับซึ่งนักเรียนที่ไปช่วงนี้ก็จะได้เห็นประวัติความเป็นมาของ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานการประวัติตัวนิทรรศการในอย่างยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไปจนนู่นแล้วจนจะมีงานการเปิดงานเปิดอาคารอย่างเป็นทางการในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องของน้องๆ นะครับโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทสุราษฎร์ธานีนะครับนะนี่ก็ครอบครัวแก้วสมุยก็พาลูกหลานนะครับไปมอบข้าวสารแล้วก็ขนมให้กับชาวบ้านนะครับนะกว่า150ชุดนะครับหมอแต่ว่าก็น่าจะเป็นวันประสูติของเจ้าพ่อกวนอูนะครับหมอแต่ว่านี่บ่าวตู่ก็ได้รับเกียรติจากคุณพีวัฒนาพงมนาวุฒินะครับไปที่ศาลเจ้าห้อยลำบันโดน สุราษฎร์ ก็มีกิจกรรมมีงานนะครับวันประสูติเจ้าพ่อกวนอูคือวันเกิดเจ้าพ่อกวนอูนะครับเจ้าพ่อกวนอูนี่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับหลายอย่างนะครับไปสักการะกันได้นะครับที่ศาลเจ้าห้อยลำนะครับตลาดศาลเจ้าแถววันแหละนะครับผมแต่ว่าทางโรงแรมแก้วสมุยเนี่ยเขาก็ไปทำบุญกันโรงเรียนเวียงสะนะครับนะโรงเรียนเวียงสะ
สุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ยินดีกับนักเรียนโคโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นม.1ถึงม.6นะครับได้รางวัลเหรียญทองในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำเครือข่ายนะครับระดับชาตินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะยินดีกันนะครับก็มีนงศิระพัดซ้อนซี่หน่อยนายอาโทนคดชรินแล้วก็นงพัทธีนาเหลือนนามนะครับก็มีคุณครูที่ปรึกษาโอนสุมาข้านทงแล้วก็คุณครูสาธิดาสาธิตามะนาวซี่นะครับนี่ต้องไปขอความรู้จากอาจารย์และไปขอคลิปนะครับขอโรงเรียนไปศึกษานะครับว่าไปทำพันธุ์พืชได้รางวัลกลับมาถึงระดับชนะเลิศนะครับโรงแรมวังใต้นะครับนะโรงแรมวังใต้นี่พีเอลเมื่อคืนก็โจรกันในงานนะครับวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู้และนะครับนะแล้วก็เมื่อคืนอาหารที่เลี้ยงก็เป็นอาหารของวังใต้นะครับก็มีอันนี้แหละครับนะท่านพลอากาศตรีวีระประธานคณะกรรมการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยแกก็บอกให้ข้อคิดกับบ่าวตู่ว่าถ้าตัวเองกินน่ะกินแบบประหยัดซื้อกินกินแต่ถ้าโรงเรียนกินเต็มที่ไปเลยนั่นแหละบ่าวตู่ก็เลยชายกาท่านี่คงแกเมื่อคืนกินก็ไปเต็มที่นะครับปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นเป็นโลนึงนะก็มาเข้าเรื่องกันนะครับโรงแรมบางใต้ก็ยินดีต้อนรับนักปั้นถูกฐานนะครับปั้นให้ร้อยใจเกินรอยเมืองคุณดีนะครับกิจกรรมเนี้ยจะมีวันหยิบซ่องหยิบซ้ำสิงห้านะครับทางวังใต้ก็มีส่วนรวมนะครับก็จะมีอะไรอ่ะเปิดห้องพักราคาพิเศษได้นะครับนะซ่องฐานเนี่ยนะครับ 1,000 บาทนะครับรวมอาหารเช้านะครับแต่ถ้าไม่รวมอาหารเช้าก็700บาทนะนี่เพื่อต้อนรับนักปั้นทั่วประเทศนะครับก็เชิญชวนกันนะครับไปกันตรงไหนต่อแล้วไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักทีนึงนะครับท่านโชคดีศรัทธาการนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดวันนี้เข้าการศึกษามากนะจะขยายการรับสมัครนะครับการประกวดวงโยธวาทิตนะครับไปจนถึงวันที่10นะงานทีมได้ที่ยังไม่สมัครทีนะยักษ์หรือว่ายักษ์มาลงสนามก็มีส่งรุ่นนะครับมีรุ่นประถมกับมัธยมก็ไปสมัครกันได้นะครับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับนี่ก็มีการขยับขยายกันนะครับผมแล้วก็มากันที่เรื่องนี้นะคิดนะครับพอแต่คืนก็เจอผักพวกนะครับเจ้าโครงการรถไฟฟ้าบ้านโดนนะครับคุณพีระเดชนะครับแกก็บอกว่าต่อเช้าเนี่ยนะครับทางบริษัทของแกเนี่ยจะเปิดโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้สุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงคามครับโรงแรมสุขสมบูรณ์นะจากการที่นี่แหละนะครับแกก็บอกว่านี่เริ่มตรงนู้นตรงนี้ก็ว่าไปนะครับบริษัทเดโก้ไทยแลนด์นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะครับนะยี่ไปรวมตอนเช้า 8:00 นนี่ก็จะมีพิธีทำบุญทางศาสนานะครับนะก็เชิญชวนกันนะครับแกก็ชวนมาตู้ก็คิดว่าจะไปแล้วนะครับก็เป็นโชว์รูมของรถไฟฟ้าเดโก้นะใครอยากได้รถไฟฟ้าไปใช้เพื่อจะประหยัดน้ำมงน้ำมันนะในวาระที่ตรงเนี้ยที่ว่าเราก็เจอปัญหาเศรษฐกิจแกก็บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับลำบากลำบนกันเหลือเกินช่วงนี้นะครับอ้าวเราก็มากันที่ข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกันนะครับมอแต่ว่าก็มีการประชุมนะครับที่น่าสนใจ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีและแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพ.ศ. 2571ถึง2575ที่โรงแรมวังใต้ค่ะการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดร่วมกันค่ะผู้ว่ายังได้กล่าวอีกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้แผนที่ออกมาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะโดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากการประชุมในวันนี้จะถูกนำไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสุราษฎร์ธานีในระยะต่อไปเพราะการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการรับฟังทุกความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ค่ะวันนี้นายจุมพศวรรณชัย
1: จบแล้วเหรอแค่นั้นเหรอยังมันยังยาวนะเอาแค่นั้นก็แค่นั้นนะครับนะเอานะครับคือ เรื่องการทำแผนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนะที่มีการจะทำแผนหลายคนก็ออกมาคัดค้านว่า20ปีมันนานไปไหมอะไรแบบนี้นะครับจริงแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับนะตรงนี้เห็นว่าไม่ทันสมัยก็ปรับให้มันทันสมัยขึ้นมาเรามากันที่จะเป็นข่าวเหตุการณ์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทรงคนเนี้ยเขากำลังโด่งดังนะครับในโลกโซเชียลนะครับในเรื่องของการรายงานข่าวเหตุการณ์มาเป็นอันดับต้นๆของสุราษฎร์ธานีนะครับก็สุราษฎร์รีพอร์ตนะครับนะคือน้องเจ็กเนี่ยนะครับก็เปิดหน้าเปิดตาโกนนดโกนเคราใส่แว่นตานะครับแต่ว่าก็โจนกันในงานนะครับที่มอสุราษฎร์เนี่ยนะครับแกก็รายงานข่าวเรื่องว่าเขายืนย่าหายแต่เราพิษที่มองข้ามนำใจ เอาแล้วก็ยืนคุยกับน้องมนไม่ไทรัตนะสองคน อ่ะลงไปฟังเลยนะครับเพื่อที่เป็นจะได้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเที่ยวบางบุญก็ควักไปหิ้วเขาให้หิ้วนนหิ้วนี่อย่าเที่ยวมั่วๆไม่ได้นะตอนนี้นะเป็นข้อคิดเตือนใจไว้คนนะตรงนี้นะครับอ้าวน้องแซมไปฟังเสียงน้องแจ็คสุราษฎร์รีพอร์ตกันนะครับกับน้องมนต์ไม่ไทรัตครับ
2: ก็ว่านักข่าวอยากดังมั่งเลยมั่ง
3: ฉันน่ะต้องถามเธ
2: ออ
3: ยากดังเหรอที่ไปแจ้งตำรวจ
2: ถ้าไม่อยากดังไม่มันก็ต้องอยากดังถ้าไม่ดังไม่ได้เอาอะไรกินยุคนี้สมัยนี้อยากดังครับอยากดังจริงๆ
3: ไม่ใช่การเป็นคนเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใครแต่บังเอิญวานดันไปเจอนักข่าวดันไปเจอนักข่าวช่วงตีสองตีสามซึ่งทีนี้เนี่ยนึกว่าเล่นยากันเซฟยากันก็เลยแพ้ส่งยาให้ไม่ได้คิดร้าย
2: คือแยกประเด็นให้ออกครับคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยโอเคไม่ได้ไม่ความว่าถ้าเขาเสพยาแล้วเขาที่เป็นคนไม่ดีก็อาจจะดีในบางเรื่องแต่ถ้าว่าเรื่องยาเสพติดอะมึงเสพแต่มึงไม่เคยเกี่ยวข้องไรไม่พลื้อครับเอามายืนให้ผมบางคนไม่ชอบยาไม่ชอบยานั่นคือสิ่งที่ผมทำยอมรับว่าโอเค
3: เพราะให้น่ะหน้ามันเหมือนโจรนะเหมือนโจรจริงๆมันก็ไม่ใช่คนดีนะเราไม่ใช่คนดีไรแต่มันอะไม่ยุ่งยาเสพติดพกอย่างเดียวคือยาชุน
2: มัน
3: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนอื่นอะมาส่งยาเสพติดให้มันก็ต้องแจ้งตำรวจนะแต่นี่มาแบบกลายเป็นว่ายากดัง
2: ใช่พอแจ้งตำรวจมีประเด็นมาว่ายากดังมั่งไรมั่งว่าไม่เห็นเพื่อนมีน้ำใจถามว่าอ่ะคำว่าน้ำใจน้ำใจถ้าให้อย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาครับแต่นี่ให้ยาเสพติดสมมุติว่านะอ่ะโพสต์นี้ให้ไปแล้วโพสต์เนี้ยให้ไปแล้วสมมุติว่าถ้าเข้าไปยืนให้คนที่คุณรักไปยืนให้ลูกให้ล้านให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายเมายาเสร็จแล้วเทสในข้าวบ่อยๆมันฆ่ากันเองฆ่าญาติพี่น้องก็ให้มันฆ่าญาติพี่น้องมึงแล้วมึงจะฆ่าญาติพี่น้องกู
3: ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาเป็นว่าคันนี้นะลบไปแล้ว
2: ก็ลบไปแล้วก็
3: ดันไม่ไหวนะแต่ว่าการที่ว่าลุงคนนี้เนี่ยแกก็ไปรับโทษมานะประมาณ8เดือนซึ่งตอนนี้แกบำเพ็ญประโยชน์อยู่ก็การที่แกจะกลับมาถ้าแกเลิกยาจริงแกเป็นคนดีของสังคมได้แล้วก็ควรให้โอกาสแกได้ใช้ชีวิตในสังคมนะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่านะครับนะก็เป็นอุทาหรณ์สนใจกันอะไรกันนะครับนะก็แล้วก็บางที

0: ก็ต้องเอาไประมัดระวังตัวเองกันปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เราบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ไปกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องโครงการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับปาโทรภากาญจนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฐานก็เรียกว่าไม่ยุดไม่ย่นนะครับทำงานทำการนะครับเรียกว่าลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับเพื่อไปดูไปแล่นะครับว่าพี่น้องเนี่ยได้รับการดูแลใจใจตรงไหนมีปัญหานะครับเอารอบเนี้ยแกก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอท่าฉางนะครับนะเราไปฟังเสียงปากันสักคิดในการลงพื้นที่ของปากันนะครับ
1: ติดตามงานขุดเลาะอำเภอท่าฉางตำบลวังคลองก้องคลองท่าหมวงไอ้ปอดี้เนี่ยน้ำเตือนขึ้นชาวบ้านเอาเรือเอาไปหาปลาไม่ได้ก็เลยมาเลาะลำคลองให้บางแห่งเนี่ยไส้มันลงมาตื่นขึ้นซึ่งทีนี้ต้องมาเลาะไส้โอเพื่อจะทำเป็นร่องน้ำเพื่อจะขุดร่องน้ำได้สั่งการให้เอาเครื่องจักรเครื่องมือนักมาทำให้เรือได้เข้าโอสะดวกชาวบ้านได้โอไปหาปลาไปผ่านมาเนี่ยชาวบ้านโอไปได้แต่เวลากลับไม่ได้เพราะน้ำแห้งบางทีเนี่ยจะโอ้จะข้าวลำบากก็เลยมาขุดเลาะให้นั่นแหละตักยาวไปนั่นเลยแล้วก็เวียงมากลางคลองนี่ไอ้เวียงกลางลิงเนี่ยโอเคได้ตักไปเลย
0: ปลาแก้วลงพื้นที่นะลงพื้นที่ไม่พอก็ยังกำกับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ช่วยกันทำพันธุ์ทำพันธุ์นี้ทั้งตรงนั้นตรงนี้นะครับนะเอาใจใส่นะครับแต่ว่างานที่สำนักงานก็ไม่ได้ทิ้งนะครับนะก็ยังมีรองนายกก็ดูแลกันอยู่นะครับโมแต่ว่าเนี่ยท่านรองดร.ธนาคมลื่นพาณิชย์นะครับก็ไปเปิดอบรมนะให้ความรู้กับโอทงโอท็อปนะลายย่างครับเพื่อให้ความรู้ด้านนี้ครับให้ความรู้ในการที่เราจะผลิตอะไรขึ้นมาค่ายสักอย่างในเรื่องของอาหารการกินในประเทศนะครับก็จะต้องมีความรู้นะครับนะก็เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมงนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็วันนี้ก็ยังมีการอบรมอยู่อีกวันนะครับและอย่างคุณพีโตรมนัสพริมแก้วนะครับแกก็ไปเรียกว่าเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเจ้าของร้านตูเด้คาเฟ่นะครับ ไปรวมอารมณ์กันแล้วก็มีซุปธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับหรือบุตรปัดนะครับเจ้าของสื่อทูเกเตอร์มีเดียนะครับ นะแกก็ต้องปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับยี่จบปริญญาโทแล้วจะใส่กางเกงแบบพลุงนะครับไม่เรียบร้อยไปทำข้าวนี่ไม่ได้นะเพราะว่าจบปริญญาโทแล้วนั่นนะเจ้าปัญญาโทต้องมีวุฒิภาวะนะครับเดี๋ยวบอกว่าเรียนมาร์กไม่รู้เรื่องไรเหล่าที่โอกาสเซลนะครับนะก็มีดร.ธนาคมลื่นพาณิชย์เป็นประธานนะครับพอแต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปใช่แล้วไปชานะครับนะแล้วก็มีข้าวเกรียบปลานะครับมีอุดปลาย่างมีเคยแล้วมีอะไรมีห้อยดองโอ้เห็นแล้วก็น่ากินทั้งเพเลยนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการให้ความรู้นะครับจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พ่อช่อพัฒนาชุมชนนะครับพิชัยมณีรัตน์ร่วมกันไล่องค์กรนะครับผมเสร็จแล้วก็ได้กินข้าวนะครับนะก็เขาชวนกินข้าวว่าจะเพิ่งกลับกินข้าวก่อน นะขอบคุณนะครับอบจ.กันที่เลี้ยงข้าวมือเตียงมาแต่ว่ามากันที่โตกับเราโตกับรัศกิจนะครับนะทางคุณพีอํานวยจริวันเพชรนะครับพีอํานวยจริวันเพชรเดี๋ยวนะบอกตัวดูนิดนึงแกก็ส่งข้อความมาว่าต่อเช้านะครับเวลา 8:30 นาทีนะครับนะท่านที่สนใจจะร่วมงานบวงสรวงเสด็จพ่อร.5พระปิยามหาราชนะครับที่วัดกลางเก่าก็ขอเชิญนะครับนะนี่พีอํานวยจริวันเพชรนะครับแกก็ส่งข้อความมาไม่รู้ว่าเป็นสมาชิกในชมรมรถแท้หรือเปล่านะครับนะก็แกก็มีรถแท้ไว้บริการนะครับตอนนี้ก็หมอเพื่อคิดนึงนะครับ รถแท้ก็คนชายหน่อยตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ไปชายโซเชียลนะครับอ้าวขอบคุณเพียมหน่วยกันนะครับที่แจ้งข่าวมาให้ทราบกันนะครับได้ต่อแล้วต่อแล้วมีหลายเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้เร่งทีนะครับตอนนี้8นาฬิกา38นาทีแล้วนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกวรพลคงวนุ่นหมอแต่ว่านะครับแกก็ให้ทีมกงชังนะครับนะกงชังก็เอานี่แหละเอาแอดฟันนะครับไปปรับปรุงผิวจราจรนะครับที่หน้าวัดตัวนี้นะครับที่วัดสมวังเนี่ยนะครับมีการทำกำแพงอย่างสวยงามนะครับมีซุ้มประตูสวยงามและใครข้าปฏิวัตินี้แล้วก็จะสมวังนะครับถูกประการนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจกับตัวเองกันนะครับนะมันต้องผลักดันตัวเองกันจึงจะสมวังนะครับจะเรียนหนังสือบอกว่าให้ลูกสมวังกันนะครับแต่ลูกไม่อ่านหนังสือเลยลูกก็คงจะชอบตกเหลาแหละนะเอาเอานะครับผมนี่ก็เทศบาลตำบลวัดประดูครับไปยุทธนะครับแกมีกงชังนี่ออกทำงานทุกวันนะครับมีภาพกิจกรรมรายงานตลอดนะครับผมน้องมนไม่ไทยรัฐนะครับลงข่าวประกาศนะครับคนให้นะครับลูกล้านอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับเป็นห่วงปู่ย่านะครับแล้วก็ส่งข้าวมาฝากชาวสุราษฎร์ช่วยแจ้งบ่อแซ่นะครับปู่กับย่านะครับเป็นคนนครพนมมาทำงานที่สุราษฎร์นะครับนายจ้างติดต่อมาบอกว่าทางวันที่30กรกฎาคมนี้ทางส่งคนออกจากงานนะครับว่าจะกลับบ้านที่นครพนมแล้วก็ให้ไปนะครับทางบ้านและนายจ้างก็ติดต่อไม่ได้โทรไป5ก็ปิดเครื่องนะครับที่อยู่ปิดเครื่องนะครับเรียกตรงนี้อยู่ก่อนจะให้ไปอยู่ที่ถนนภูนสิริตำบลนาซานอำเภอบ้านนาซานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะอันนี้ก็ทางด้านหนองมนไม้ก็ลงประชาสัมพันธ์ทางแกจวนก็ไปเสิร์ช5นะครับนะในเพจของหนองมนไม้ได้นะครับนะแล้วก็ช่วยกันส่งข้าวนะครับคนทางบ้านก็วังเวิร์ดกันนะครับเอาเป็นวันในช่วงนี้นะครับเราพักกันสักทีแล้วนะน้องแซมนะเดี๋ยวก็กลับมาในช่วงที่ช่องแล้วก็เดี๋ยวให้ขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นแล้วก็เราคอยเปิดไส้กันนะครับผมพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ขอบคุณน้องแซมนะครับช่างเทคนิคของเรากันนะครับผมทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับเบาตู้นะครับผมก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับขอบคุณนะครับผู้ให้การรับนุ่นรายการนะครับเริ่มจากตูเดคาเฟ่นะครับเป็นร้านเบเกอรี่แต่ว่าเบเกอรี่ที่ตูเดคาเฟ่บางไซตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีอาหารกลางวันให้กินกันนะครับเมนูที่ร้อยก็คือข้าวผัดอเมริกันปูครับปูสดๆจากภูมิเรียงโอ้ร้อยจริงนะครับบ่าวตู้ไปชิมไปกินหลายทีแล้วนะครับสำหรับปูที่และสลัดนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสลัดที่ตูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็ยังมีตูเดย์คาเฟ่สนามบินนะครับผมนะก็ไปเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ยังมีคาโกเฟ่ผู้โดยสารขาออกนะครับโอ้ยังมีแอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับกินข้าวกินปลาคนขึ้นเครื่องนะครับเกิดที่อะไรกันมานะครับก็แวะเวียนกันไปได้นะครับโดยเฉพาะเชฟตูนะครับบรรจงรังสรรค์อาหารเมนูร่อยๆนะครับพี่น้องนะครับที่จะเดินทางทางเครื่องบินนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องหรือว่าลงเครื่องเราเหนื่อยอยากกินข้าวอะไรแบบนี้นะครับเอามา นะครับหมอแต่ว่ามีการสัมมนาที่น่าสนใจนะครับรองบรรดาลสถิตราชวาทนะครับเป็นประธานในการเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการประชุมนานาชาติปามิกไทยแลนด์2026นะครับจัดวันนี้อีกวันนึงนะครับที่อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติบนรัฐราชกัญญานะครับที่สาโกนคูออฟนะครับพุ่นพินก็ไปกันนะนาไปและนะครับผมตรงนั้นนาไปมากเพราะว่าช่วงนี้ปาล์มราคาดีนะครับปาล์มราคาดีมากนะครับต่อเช้านะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มานะครับที่สุราษฎร์นะครับนั้นมีไม่เดินทางไปหลายทีหลายแห่งนะครับผมแล้วก็มีได้แล้วครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับจับมือนะครับศูนย์ชายรังสีเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมนะครับยกรับสินค้าอาหารและสมุนไพรภาคใต้นะครับนะมีนี่แหละอาจารย์อะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวตาเดี๋ยวคนมาเอ่ยชื่อแกแล้วกันนะครับผมไปที่ไส้กันเลยครับน้องแซมครับครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: โอ้ครับผมครับ
10: พี่โตครับที่จะเล่าให้พี่โตฟังวันนี้เป็นเรื่องที่เถื่อนใจแล้วแหละ
0: โอ้ครับ
10: แต่ว่านะครับเวลา10นาฬิกานี่ที่จังหวัดชลบุรีคุณเมย์ทองเด็กสองคนนักกับเต่าดัตเตียก็เชิญชวนให้พี่น้องนี่ไปร่วมกันไหว้อะไรไปกังคุตายให้กับน้องสองคนนักกับปีจุดกระเด็ด
0: คร
10: ับ ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมโดยพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันไปมากมายพี่โตไปวางดอกไม้ในจุดที่พบศพเอารูปไปตั้งรูปของเด็กทั้งสองและตาตีกระเตือนใจรุดคือแม่ก็ร้องตลอดเวลาและก็เท เส้นภาพที่ว่าก้มลงไปจบโลกเป็นลาโลกเป็นกลางทุตายบนที่ไปเนี่ยจุดเกเรตรงนั้นไปถูร้องไห้กันจังง
0: ม
10: เส้นสภาพเลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนำมาถึงความเสียใจให้กับคนต่างประเทศและก็โดยเฉพาะคนรัสเซียก็ฟังมาด้วยความแค้นที่ว่าคนไปไอ้คนในประเทศเขาต้องมาประทบพบกับเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นเด็กกันละเป็นอนาคตของครอบครัวได้แบบนี
0: ้
10: ทีนี้มันก็ทำความเสื่อมเสียมาให้คนรัสเซียหลายคนก็เล่นกันว่าไม่ยากมาเสียเมืองไทยแล้ว นี่ไปตูมันทำให้ประเทศไทยต้องเสียไปโดยที่ว่ามีเป็นคนเพียงสี่คนนี่แต่มีคนเล็กคนแค่ว่าตัวการนี่ปรากฏคนเดียวซึ่งมาทำแบบนี้แล้วต้องไปดูแลประเทศที่ให้ชาวด้วยพอจะพอไปจำนักก้าไปจำผาดน้องก้องจำพ่อแม่ลูกแล้วเขาก็มีแต่น้ำตาเขาก็บอกว่านี่ถ้าว่าไม่มีเด็กสองคนนี้กองเขาพ่อแม่ลูกจำลูกกระห้าไม่ชวนเพราะว่าการทำงานเราไม่ใช่ตัวตำรวจตัวป้อยไม่ใช่ตำรวจที่ก็มีหรือแม็กไปตัวแต่ว่ามันชาไปสักนิดหนึ่งแต่พอมาเกิดปัญหาซึ่งเขาติดตามก้าวไปมาอย่างดีว่าตำรวจตั้งแต่ระดับไอหลวงพักประจึงถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประจึงนายกเองก็ลงไปในพื้นที่ก็ถือว่าอย่างดีนี่ว่าผู้รักผู้ย่อยในประเทศได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เราว่าเสียหายไปทางประเทศต้องเชื่อว่าคนรัสเซียดุ้งกันไปตามตามกันเลยพอเจอการแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้แหละคนท่ามว่าจะปากกับแฟนพ่อท่ามว่าถ้าปองโชคตรวจประงานเขาให้มึงไปขวัญคอมาพ่อหมอไปตัวพ่อหมอเห็นพ่อก็เป็นตัวแทนประชาชนคนไทยเลยว่าถ้าเอาการประงานหรือว่าจ่ายวิธีการไปงานเมืองถ้าไม่แต่แรกจะมีไปจากอาร์ตดัมไปก็แล้วก็ขวัญคอนั่นเอาเพราะว่าไม่บาปไหนไปตัวเขาว่าฆ่าคนนี่บาปแต่ว่าการจำคนชั่ววันนี้นี่ไม่มีบาปแน่นอนแล้วผมขอบคุณคุณกั้นจอมพลังกั้นที่เมื่อคืนนี้ก็เจอกล้องวงจรปิดไป40ตัวแล้วกล้องว่าองค์กรประกอบของท้องถิ่นหรือว่าอบจได้กันเลยเทศบาลเมืองได้กันเลยแท้เลยเป็นตัวอย่างกันนะว่าโอ้โรว่าเมื่อเรื่องไม่เกิดเขาคนนึงไปไม่ถึงแต่พอเรื่องเกิดแล้วตอนนี้องค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นออกมาเลยมั้งนะครับว่าคุณกั้นนี่ก็ตั้งข้อมูลทีตั้งของพวกเราที่บริจาคให้ผู้ดีก็คุณกั้นเนี่ยต่างนี่ไปเจอเราก็ได้รวมกับบุญไปดูพอกว้าคุณกั้นว่าทำให้สำเร็จตรงนั้นถ้าว่าไม่ทำเป็นท่าทีต้องเสียความมากมีขยันฆ่าไปเลยไห
0: ม
10: ซึ่งตรงนั้นจะเทเปลี่ยวเปลี่ยวไปหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะจัดการกันอย่างน้อยๆกล้องวงจรติดเนี่ยไปติดไว้เผื่อว่าให้ผู้ร้ายนี่เขาได้คลาดได้กลัวมั่งว่าเราไปทำไรอย่างน้อยก็มีกล้องวงจรปิดตรงนี้ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปยุ่งข้างล่างต่อไปนี่แต่ปลอดภัยกันมั่งขอบคุณครับพี่ตู่ครับตอนนี้ครับ
0: ครับผมครับนะก็สาวใจนะครับผมฝั่งเสียงหนองนุ่มขน้อมพูดรายงานนะเราบรรยากาศเรารู้สึกสาวใจแล้วนะครับบ่าวตัวเป็นคนโอนไว้นะครับนะครับจะไม่จะโรงกับเราแล้วเอาไว้ดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: หลวงตู่ครับผมครับ
11: ที่ว่าไอ้ผู้เกตุไปครับจะเดือดใจนะบาแพ้หลวงตู่ว่าไอ้คนชวนมันไม่ควรได้มีชีวิตโยต่อไปผมว่าไม่ให้มีชีวิตโจทย์ต่อไปถ้าแกตีพลาดชีวิตครับผมยินดีด้วยไอ้คนชั่วเนี่ยไม่รู้ดีประเทศเอื้อนเขาพลาดชีวิตเปลี่ยนแต่ประเทศไทยพอโทษพลาดชีวิตไอ้พอจำเป้ตามาลดเลือด20ปีพอติดร่างจักรพรรดิทำความดีในร่างลดเลือด10ปีจำเป้ตามาติดตก7ปีน้องดูคิดเล่แล้วแล้วเดี๋ยวผมบอกน้องตู้มาแต่ว่าเดี๋ยวคือแค่ว่าภาพใบหน้าคนร้ายในประเทศนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะแม่ชาวบ้านตัวประเทศไทยน้องตู้เล่ว่าผมพูดจริงไห
0: มครับ
11: ครับ
0: นั่นแหละ
11: มันเมื่อกว่าที่ช่วยกันพรางใบหน้าคนร้ายแม่คนรู้จักผมว่าไม่ตู้ไม่ตองคนร้ายควรมีประกาศได้คนต่างประเทศก็รู้ว่าคนนี้ไม่ดีผัวนี้ไม่ดีให้เขาได้รู้ไว้หมด แล้วก็ขอบคุณครับน้องตู่ผมกำหนดทางตอนนี้ไงว่าผมกระตุ้นนี้ไว้ครับ
0: ครับ
11: ว
0: ัน
11: น
0: ี้
11: ครับน้องตู่ครับโอ้ผมโตจ้าขวนซี่ครับ
0: ขวนซี่นะครับพี่โอครับผมขอบคุณมาก
11: ครับครับครับผมโยขวนซี่ครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนไปเที่ยวขวนซี่มั้ง
11: มา
0: น้องแต่ว่าน้องไล่คนและแต่นั่นนะน้องน้องเด็กสภาเด็ก
11: ครับครับให้ไอ้มาเลย
0: ครับผมครับขอบคุณมาก
11: ดีใจด้วยไอ้มาดับบ้านพวกมันขวนซี่หมู่ที่7ตำบลขวนซี่
0: ขึ้นไปบ่อว่าไปหาใคร
11: บ้านนาซ่านบ่อว่าไปหาพี่โย
0: พี่โยนะ
11: โยพี่โยโยผู้เพชร
0: โอ้เอากับผม
11: เคยจำน้องตู้ได้เหมือนจะไม่ผมยังนุ่มๆอ่ะ
0: ไอ้ยา
11: ผมเคยจำได้
0: แล้วตอนนั้นผมไม่อยากเป็นเด็ก
11: เลยผมก็ติดตามรายการน้องตู้มาตลอด
0: ครับผม
11: ทุกวันทุกวันที่ว่ามีรายการวิทยุผมฟังทุกวัน
0: อืมครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่
11: ครับครับ
0: พี่โยครับ
11: สวัสดีครับสว
0: ั
11: สด
0: ีครับครับผมนะขอบคุณพี่โยกันนะพี่โยนะครับเร่งลึงกันนะบางทีพาตู้เร่งลึงเมื่อแต่คืนจะเจอนายกนะนายกแปะบอกนายกนี่ผมเร่งลึงนะเรื่องเรียนนะวันนั้นแกของเรียนมาต้องรู้เอาไปกับทีมชาติต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับพาตู
0: ้ครับผมครับ
12: ผมนาผมฝั่งข้าวแล้วผมเขาเรียกว่าผิดกลับไปกลับมาผมว่ามันพันเกลือเราชอบเอาปลายเหตุมาพูดกัน
0: ครับผม
12: เป็นช่างเล่ช่างเกตเล่ระบาดูมักที่ผุดไหลถึงเหตุบัดศพเหตุเร็วๆไปนี่มันเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ใช้ก็ยังทำไรไม่ได้
0: ครับ
12: ข้าพ่อข้าแม่ข้าครอบครัวยาบ้าชาละพัดรู้สึกว่าไม่ดังเหมือนกับว่าคนต่างชาติมาตายนี่ผมเล่แล้วมันแปลอยู่เหมือนกันแล้วถึงนักคิดทีไม่ไปมุดหัวอยู่แค่ไรมัดหัวนี่ใช่แกไม่มาพูดตอนนั้นแกคำเม้นกับไทยเห็นอ้อมาพูดว่าคนไทยเห็นไม่ดีพนันปันนี
0: ้
12: ซึ่งผมว่าที่นี่แหละนักคิดทีนั้นหายหัวไปเลยช่วยมาออกความคิดกันมั่งจะบาดูเราชาวบ้านกับเมื่อไหร่เราช่วยออกความคิดเหตุการณ์บ้านเมืองบ้านเราน่ะมันวุ่นวายชิ้นดีเลยย่อมยังแล้วคนบ้าอยู่กันถั่วหมดพ่อนี่ถึงแหละจิตวิทยาอะไรจิตเวทอะไรพุทธแต่เท่านั้นแหละใช่แต่เรื่องคนบ้าก็มาใช่ชื่อไม่ได้ไม่มียากินขาดยาผมบอกมันเป็นปลายเหตุทั้งหมดเราทำมันพลื้อล่ะเอาตั้งแต่ว่านักการเมืองการช่อช่อได้ช่วยกันคิดแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองไทยเรามันวุ่นวายสิ้นดีจะแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราช่วยกันมั่งอย่าปล้ำแต่เหลืองไม่เข้าถานี่ผมพูดนะนะผมสังเกตเลยนะรัฐบุญกีเจหลักคนแก่ข้าวบางคนก็เข้าถาแต่บางคนโทษพี่เข้าไปกับเช่นชายไม่จะทำมันเป็นเอาแต่ว่าการเคล็ดตะติดชาวบ้านนั้นเป็นสังเกตเลยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ทำมาเรื่องยางพาราแกก็รวยกันมาแล้วมีงานทำกันทั่วประเทศคนประเทศนอกกันได้ทำ เพราะใครแต่มาทำไม่นี่รัฐมนตรีกระเทศคิดอะไรมั่งนะแกให้ชาวบ้านเขาได้ร่ำรวยได้มีงานทำกันทั่วไม่มีเลย แม้แต่ราคาขึ้นค่ากันอย่างแน่นอนไม่ได้แล้วพ่มควังเล่นนะพ่มอดทุเรศไม่ได้ เดี๋ยวนี้เขาเอาเปรียบเรื่องเชอเรียน น้ำเลี้ยงนักสักอันสองอันเขาถือเป็นสินค้าติเชียมันไปกินน้ำเรียนเนี่ยกินเปลือกเรียนเนาะพ่อมแรกมันบุญวายชิ้นดีแล้วประตูเรามาช่วยคิดกันตาไอ้ชักท่านหนักการบ้านเรามันบุญวายมดข้าพ่อข้าพระข้าพี่น้องบุญวายไปมดเราตีทำพันผืออย่าให้มันเช่าแต่เรื่องฆ่าคนต่างประเทศ
0: ค
12: นไทยเราเช่ากันมั่งตาเราไอ้ทำแบบนี้กดหน้าทหารต้องมีผมยอมเลยปัตตานีแล้วต้องให้เด็ดขาดเมื่อใช่รู้แก่แรงกันแล้วแก่แก่ว่าพอตัดชิ้นเข้าไปแล้วเลือดไม่ใช่เท่าเดิมกันรุดออกมาแล้วข้าก็ข้ากันเสียจริงแต่ว่าผมนั่งคนข้าวเผ็ดจะขาดเกินจำบางว่างเลยแต่ว่ามาออกมาพูดแต่ว่าจะเห็นรวยกับโทษนี่แต่ว่ามันพันพื้นกฎหมายแก่ได้ทำนิยาโทษรัชทันแก่ว่าเพราะรัชทันคนอื่นก็ช่องหมายจึงเราช่วยคิดกันมั่งเอาไปช่วยรัฐการลุงนั่นเดินกันเลยว่าโทษทหารต้องมี วายทำไมได้ไอ้คนสมาชิกตะเวนไอ้บ้านวายกันลำคันอย่ารู้แต่คนสร้างประเทศกับตัวกับวัดดีครับ
0: ครับพุ่มนะเรื่องไอ้ปองนี่มันเราก็ต้องตอนนี้ต้องเรียกร้องให้นายกนู่นนะต้องไปคิดเรื่องโครงการปฏิรูปไล่ปฏิรูปนะว่าจะเรื่องของข้าราชการก็ต้องปฏิรูปจะลดจำนวนนะนโยบายลดจำนวนข้าราชการเนี่ยนะตอนนี้ข้าราชการอยู่ที่ประมาณ5ล้าน6ล้านคนนะแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยข้าราชการเนี่ยดูแลคน60ล้านคนเนี่ยแบบยังไม่ได้พ้นเพิ่งเกิดพ้นเรื่อยเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่เอาไปกันที่ทรายต่อไปกันนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ครับเบาสู้ครับ
0: ครับ
13: รถไฟไหม้ฟางก็เกิดขึ้นพันนี้อยู่บ่อยๆครับเดี๋ยวอีกสักระยะนึงก็เงียบเองแหละ
0: ครับผม
13: จริงๆไม่ว่าคนต่างชาติหรือคนในประเทศไทยมีราคาเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่ามีแต่คนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเรามีราคาทุกสิ่งทุกอย่างครับเรียกร้องเป็นครั้งเป็นคราวจริงๆไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยการเรียกร้องมันโทษต่างๆเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ไปตามยุคอวกาศคนลายนี่เราไม่ให้เห็นหน้าคนดีนี่คนตายนี่ต้องเปิดเผยหน้ากระจกรูปภาพรูปท้ายก็โชว์กันเนี้ยนะคนตายคือวันนี้แต่ว่าคนที่ทำให้ตายไม่รู้หน้าตาอยู่พลื
0: ้
13: นก็ไปกระทบกับสิทธิต่างๆที่กฎหมายเขาไปรับรองสิทธิเขาแต่ผมว่าจริงๆสังคมนี่พยายามเลือกคนดีให้มาทักทีแต
0: ่
13: ส่วนคนไม่ดีถ้ายิ่งดึงอีกสักหมื่นคนประเทศไทยก็คิดว่าจะนายุ่งมาวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเหนื่
0: อ
13: ยแต่ว่าเราแก้กันไม่ทู่เราจบแก้แบบว่าไฟไหม้กว้างพันนี้แหละแล้วพอเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นสำซากอยู่พันนี้แล้วก็เกิดขึ้นทีแล้วก็รู้สึกจะมีอาการสักทีแต่ว่าจริงๆทั้งหมดนั้นกฎหมายก็มีอยู่แล้วเอาให้มันเถียงตรงให้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องไปเพื่อเรื่องใครนะถ้าผ่านนั้นได้ก็ประเทศนี้ก็นานอยู่วันนี้อีตั้งอยู
0: ่
13: ครับขอบคุณครับ
0: ครับนะอันก็ดูอีตับลื้อดีนะครับกับเนี่ยโมเนี่ยนะเอาอาจารย์สันเน่บุญกำเนิดนะครับแต่เดียวข้าวของราชภัฏนะนึกได้แล้วนะครับอาจารย์สันเน่ครับรังซี่เกี่ยวกับสมุนไพรได้พวกนั้นนะกลับไปตีสายต่อไปกันครับผมครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับพี่โต
0: ้อ๋อครับผมสวัสดีครับ
14: ครับผมครับเอาใกล้ๆตัวนะพี่นะของมอราชภัฏเหมือนเดิมพี่คราวนี้ผมรู้แล้วทำไมเขาไม่ให้รถยนต์เข้า
0: ไม่ให้รถมอไซค์เข้า
14: อ้าวไม่ใช่โทษทีให้ไม่ให้มอไซค์เข้าพี
0: ่เป็นไง
14: ตรงเนื่องจากเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาจอดให้บริการ
0: แล้วไงอ่ะ
14: ก็เดี๋ยวนะพี่ผมขอปรับเสียงนิดนึง
0: ได้ๆ
14: คราวนี
0: ้โอ้แล้ว
14: ฮัลโหลครับครับคราวนี้เขาเอารถเขาเรียกว่ารถไฟฟ้ามาให้บริการพี
0: ่
14: แต่เขาเลยไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเข้าแต่มันจะมีเงื่อนไขคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องให้นักศึกษาสแกนบัตรของนักศึกษาเองก็คือแล้วก็แต่มันจะมีการธุรกิจไงพี่มันจะต้องมีการเสียตังค์ไงพี่พี่ตู้ใช่คราวนี้ก็ผมก็เลยถามอยากจะรู้ไงพี่ว่าทำไมปิดก็เห็นบุคลากรก็บอกว่าก็มีคนคัดค้านกันหลายคนมีอะไรต่างๆนานาแต่เขาก็ไม่ยอมอะไรต่างๆคือผมก็อยากจะให้แบบมีประชามตินู่นนี่นั่นก่อนที่จะนั่นนะพี่นะอันนี้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเขาเหมือนกับนักธุรกิจไปแล้วก็คือมีมอเตอร์ไซค์จอดทั่วเลยนะพี
0: ่คือ
14: ที่ผมส่งทุกวัน
0: รถเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได
14: ้มอเตอร์ไซค์ปกติเข้าไม่ได้พี่แต่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างเดียวที่ทางราชภัฏเขาจัดเอาไว้
0: คือถ้าจะเข้าไปเอารถไปใช้ก็ต้องมา
14: จอด
0: เอารถ
14: มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าป้อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจอดหน้าป้อมแต่ต้องมาใช้มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าบุคคลข้างนอกใช้ได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้สแกนด้วยบัตรนักศึกษา
0: แล้วก็ใช้ได้คนนอกก็ใช้ได้
14: เดี๋ยวพี่ผมแล้วแหละแล้วเห็นว่ามีสแกนแอปอะไรต่าง
0: ๆไม่ยากฮะเห็นมีเด็กนักกีฬาที่ข้างนอกเขาไปแข่งกีฬาเขาก็สแกน
14: ใช่ไหมพี่แต่ที่จริงอ่ะน่าจะให้ไปทางเลือกสักหน่อยให้เด็ก ทั่วไปเอามอเตอร์ไซค์ของเขาพ่อแม่อุตส่าห์ย้ายมาจากต่างจังหวัดเอามอเตอร์ไซค์มาให้ลูกแต่ก็เข้าไม่ได
0: ้
14: ทางประตูหนึ่งอ่ะผมบอกว่ามันจะมีหลังคาเวลาฝนตกอะไรต่างๆมันช่วยได้เยอะไงพี่ไม่ต้องไปกระจุกอยู่ที่ซอยหนึ่งน้ำก็ขังอะไรต่างๆพี่รถประมาณนั้น
0: นี่
14: มาโม
0: ครับไปทำสัญญากับรถไฟฟ้าให้มาบริการภายในมหาวิทยาลัย
14: สมัยก่อนเขามีอยู่แล้วพี
0: ่ศึกษาน
14: ั่นนะพี่แล้วก็คราวนี้บีบคือไม่เลยใช้กฎไม่ให้เอามอเตอร์ไซค์มาเข้าประตูแรก
0: เพราะว่าถ้าเอามอเตอร์ไซค์เข้าเด็กคือบังคับเด็กใช้รถไฟฟ้าว่างั้น
14: นะครับใช่นะพี่อย่างนั้นนะครับเลยอยากถามผมก็ถามบุคลากรนะพี่นะที่อยู่ข้างหน้าก็เขามีคนคัดค้านแต่อะไรต่างๆนานาแต่ก็
0: มันจะได้รับประโยชน์จากการให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปเปิดบริการแล้วก็เก็บเงิน
14: ไม่รู้ไปไม่รู้ไปเหมาอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่ได้อันนี้ผมแค่ความคิดของผมนะพี่นะ
0: ก็เลยไม
14: ่ก็คืออาจจะเป็นเหมาเสร็จแล้วมานู่นนี่นั่นก็ได้ประมาณนั้น
0: อย่างนี้ผมก็เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะผมต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปทำข่าวทำอะไร
14: ผมพี่ต้องเสียไปสี่ล้อครับพี
0: ่
14: นั่นแหละพี่อยากให
0: ้วัน
14: น
0: ี้
14: ผ
0: มก็โทรเดินไปนะ
14: ผมก็โทรไปหาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนั้นบอกก็คือเข้าทางโทรหาหน่วยงานนี้นะแต่รับสายไม่ได้เคยรับสายเลยพี
0: ่
14: อยากจะอยากที่จริงอ่ะ อยากที่จริงอ่ะมีหลังคาให้เด็กเดินนะตอนฝนตกอ่ะมันคืออยากจะให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไงพี่ไอ้นี่คือตัดทอนนะพี่นะผมก็โทรแล้วโทรอีกอะไรต่างๆนานาก็ไม่ติดพี่ก็อยากจะทราบ
0: ก็ฝากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัต
14: นาว่าเอาท่านมามาคุยหน่อยครับพี่ทำเหมือน
0: ไม่มาหรอกถ้ารู้มาก็โดนเผา
14: แต่สมัยก่อนก็มานั่งบ่อยนะพี่นะของรายการของออของที่นี่นะพี่นะยุคแรกมานั่งบ่อยมากเพราะผมเลยมา
0: ว่าจะไปทำข่าวสักหน่อยครับเราไม่ได้โอ้ลำบาก
14: พี่คนตั้งกลวยอะพี่ก็บอกแต่ของผมป้าพูดไปไม่ได้แต่มีท่านเขามีหลายคนนะพี่ได้บัตรที่ของเปิดที่มีจะมีเขาจะมีเดี๋ยวนี้มีกั้นฉาก
0: เรื่องที่กั้นทุกประตูเลย
14: ใช่พี่แต่ก็คือลูกเล่นเยอะพี่แต่ก็คืออยากให้แบบเอาออกไปหน่อยก็ได้ที่จริงทางราชพัฒน์อะลูกละหน้าก็เยอะอยู่แล้วนะพี่นะตอนนี้ยังมีไม้กั้นอีกลูกเล่น
0: แค่นี้เวลาหมดนะแค่นี้ก่อนนะ
14: ครับผมครับผมครับพี
0: ่ไม่รู้อีใดพ้นหรือเราเวลาเม็ดแล้วครับเดี๋ยวบ่าวตู่จะไปฟังการแถลงข่าวของทีมฟุตบอล PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ทีมโอสุราษฎร์นะครับมีการเปิดตัวนักฟุตบอลในฤดูกาลไหมวันนี้ต้องแซมบ่าวตู่ต้องขอลาทุกท่านกันตรงนี้ไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ
15: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงประสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทางนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติด
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วมงานไทยล็อกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: ังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากับในช่วงของรายการเพลงรักจากเพสัตนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะกับปริศนาณตันหยงสาวสวยรวยเสน่ห์วันนี้วันศุกร์วันทำงานสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวจริงวันเวลานั้นผ่านไปเร็วมากๆเลยล่ะนะคะหลายท่านก็ทำงานแข่งกับเวลาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะกับน้องแซมที่เลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีกับรายการเพลงรักจากเพสัตค่ะฟังรายการนี้แล้วน้องอ๋อยบอกว่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแน่นอนนะคะซึ่งนอกจากจะมีเพลงเพราะๆแล้วเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆคนไหนอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สาวๆทั้งหลายเท่านั้นหนุ่มๆทั้งหลายก็ใช้ได้สาวน้อยสาวใหญ่จะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่นะคะลูกเล็กเด็กแดงนี่เว้นก่อนนะเอาเป็นแบบว่าเออสัก 4-5 ขวบขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วล่ะนะคะจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่กันเลยทีเดียวกับแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะความหอมละมุนสดชื่นที่สุดเลยเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพสัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจใครๆก็อยากอยู่ใกล้หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ต้องไปลงทุนไปเปลืองสตุ้งสตังทำสงทำสวยที่ไหนใช้แป้งเย็นเพสัตรับรองว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเราซึ่งไม่เท่าแค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพสัตกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเราเลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่าอย่างแน่นอนแล้วไม่แพงด้วยนะคะราคาที่คุณจับต้องได้กับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราพลังความหอมสุดยอดจริงๆใครๆอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพศัตว์โอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วก็ทำให้คุณเพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% อย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันได้กับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหเรียกว่าโดนใจคุณทั้งหลายแน่นอนกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนฉะนั้นจะช้าอยู่ใยล่ะคะรีบเลยค่ะรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าใครที่ใช้สบู่เภสัชของเราแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะความหอมนี่โอ้โหหอมละมุนสดชื่นฟองเยอะกลิ่นหอมและทำความสะอาดผิวกายของคุณได้ทั่วเรือนร่างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะใช้ล้างหน้าจะใช้ถูตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สะอาดหมดจดผิวเกลี้ยงเกลาแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีความสะอาดดูสว่างกระจ่างใสเพิ่มความออร่าให้กับสาวๆทั้งหลายหรือว่าหนุ่มๆทั้งหลายก็ใช้ได้นะคะอยากจะเพิ่มความออร่าให้กับผิวกายของคุณรับรองค่ะว่าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้จรดทั่วเรือนร่างอย่างแน่นอนนะคะยิ่งทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นเพราะว่าหลายคนอาจจะแอบกังวลว่าเอ๊ะเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่อะไรก็แล้วแต่ในการทำความสะอาดผิวกายถ้าหากว่าไม่ดีจริงนะคะผิวของเราก็จะแห้งจะตึงถ้าหากว่าเราอาบน้ำบ่อยเกินไปแต่ถ้าคุณใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนคุณไม่ต้องกังวลค่ะผิวไม่แห้งผิวไม่ตึงแต่ยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณได้เป็นอย่างดีทำความสะอาดผิวของคุณได้ทำให้มีผิวสวยผิวหอมเพิ่มความมั่นใจได้อย่างแน่นอน2สี2กลิ่นหอมของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยถ้าหลายท่านนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะสบู่เภสัชของเราจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรเวลาไปหาซื้อจะได้พุ่งตรงไปแล้วก็หยิบได้อย่างถูกต้องคุณก็สามารถที่จะชมภาพในผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังออนแอร์ในช่วงของรายการของเราอยู่ได้เลยนะคะจะมีภาพให้ดูว่าเอ๊ะแป้งเย็นเภสัชของเราเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้สบู่เภสัชของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ไปหาซื้อมาใช้กันรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วจะรู้ได้เลยว่าโอ้ยอะไรหล่ะที่ทำให้หนุ่มๆหลงไหลแล้วมีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้ก็คือแป้งเย็นเพสัตของเรานั่นแหละนะคะติดอกติดใจแน่นอนเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพสัตได้บัดเดียวนั้นหรือต้องการเพิ่มเสน่ห์ตอนไหนก็ใช้แป้งเย็นเพสัตได้บัดเดียวนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีกลิ่นความหอมที่เกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามีความหอมเป็นแบบระดับตำนานกันเลยทีเดียวค่ะแล้วยังทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยั่วเพิ่มขึ้นอีก 200% นะจ๊ะนะจ๊ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะย้ำกันเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนเสาร์อาทิตย์2วันนี้อย่าลืมนะคะใช้แป้งเย็นเพสัตมัดใจคุณผู้ชายที่บ้านกันได้เลยล่ะนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีและอย่าลืมเติมเสน่ห์กับกลิ่นกายด้วยแป้งเย็นเพสัตค่ะวันนี้วันศุกร์จากลากันเสาร์อาทิตย์2วันพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคะปริศนาณตันยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการรายการละ5บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3บาท80สตางค์เป็นฟองละ4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท60สตางค์เบอร์1ประมาณ4บาท10สตางค์ถึง4บาท20สตางค์เบอร์2 3บาท90สตางค์ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ3บาท80สตางค์ถึง3บาท90สตางค์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รวมเป็นสัก
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 40% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0772069000หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: M Quad Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
0: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่เกิดสุภาจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศจ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญ ญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูก

0: วิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ดยิงในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกราดยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุนโซโรกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อเที่ยวรอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุกลาดยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนบายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้

0: รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนจะใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อไปอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับ นอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทาง

0: และพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดงดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนชุราที่ไปรับร่างถนนโซโลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้ายเป็งสุขหรือถนนโซโลเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาตามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุมแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหรุ่นนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
2: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถาน

0: การน่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการณ์สถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
1: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
0: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่9บาท90เซนต์ต่างต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68-69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกร

0: มีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวานนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวร์อายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิทไทอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานสุดครับทำให้รถชนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานสุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณ

บ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมาพ่าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมาพ่าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหา

0: ามข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งพาทริออตแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
0: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่างเฟซบุ๊กถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศและก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบให้กองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอร์ฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง190

0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการ

แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียOh.

0: านเรา
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
1: ครับนะฮะเราสองคนก็มาพูดคุยนะฮะเรื่องของข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะฮะซึ่งสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับก็ติดตามข่าวสารจากทีมดีเจภาคสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับก็ผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ครับ
2: ค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์นะคะ7สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้ที่ภูเก็ตอากาศดี
1: ใช่ครับ
2: นะคะพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็รวมรับชมแล้วก็คุยข่าวผ่านทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะเห็นว่าจะมีการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่จังหวัดพัทลุงจริงๆจังหวัดพัทลุงเราเคยคุยกิจกรรมกันหลายๆครั้งนะคะก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเสน่ห์นะคะมากๆเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติเหมือนที่เคยพูดว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เราก็เชิญชวนกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเขาจะมีการจัดงานใหญ่นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขามีความเป็นเมืองเก่ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงเป็นยังไงชื่อ
1: ดีเนาะ
2: ชื่อดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเบรกหน้าเราจะได้พูดคุยนะคะกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามกัน
1: นะครับเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะรวมถึงข่าวสารอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามจากหลากหลายดีเจสายใต้ของเราที่จะส่งข่าวมาพูดคุยกันนะคะ
1: นะครับในส่วนของภูเก็ตของเราก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะฮะ
2: เดี๋ยวดูข่าวภูเก็ตกันก่อน

0: อนช่วงแรกเป็นยังไงคะวันนี
1: ้วันนี้ก็แต่เช้าเลย
0: เออนะเราก็เพิ่งวิ่งกันกลับมาเมื่อสักครู่นะคะคุณโอฟังเนื่องจากว่ามีภารกิจของท่านมท.4
1: นะครับท่านวรสิทธิ์นะฮะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะก็เลื่อนภารกิจไปเป็นวันนี้นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งวันนี้เราก็โอ้เรียกว่าผู้สื่อข่าวไปกันเยอะเลยเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของโรงแรมนะฮะสถานประกอบการต่างๆเรื่องใบอนุญาตนะฮะเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งนะครับเรื่องของชาวต่างชาตินอมินีโอ้โหกำลังเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายคนให้ความสนใจวันนี้ท่านก็พูดหลากหลายประเด็นด้วยนะครับนะฮะอย่างเช่นประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ไปรับใบอนุญาตเนี่ยมีอยู่สักประมาณ
0: 29
1: โรงแรมนะฮะ29โรงแรมแล้วก็เป็นหน้าใหม่หมดเลยนะที่ไป
0: อันนี้คือขออนุญาตใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ต่อใบอนุญาตถูกไหม
1: คือต่อใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ตอบ
0: ก็ตอบไปด้วย
1: แต่ว่าวันนี้ที่เขามารับเนี่ยเป็นหน้าใหม่เลยนะฮะ29โรงแรมนะครับที่เข้ามาก็เข้าคิวกันรับน
0: ่
1: ารักแล้วทุกคนก็แบบว่าพร้อมใจกันที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมากนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับนอกจากการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็ยังมาพูดถึงเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมสถานบริการต่าง
0: ๆ
1: การกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งด้วยนะครับอันนึงที่ผมให้ความสนใจก็คือว่าทางประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตวันนี
0: ้
1: คุณสุไลมานแก้วงามดีนะครับท่านก็มาพูดเหมือนกันนะฮะว่าชมรมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ตอนนี้70กว่าแห่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีอีกประมาณ100กว่าแห่งด้วยกันนะครับเป็นสถานประกอบการเป็นร้านค้าอะไรต่างๆนะฮะทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเลย คือเรามีที่ป่าตองอยู่แล้วก็จะมีที่เมืองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำเลยก็คือว่าเรื่องของการโซนนิ่งนั่นเองเพราะว่าตอนนี้บริบทของภูเก็ตมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยควรจะโซนนิ่งได้แล้วนะให้เป็นสถานที่บันเทิงแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งท่านมท.4ก็รับปากว่าไปคุยกันให้เรียบร้อยเลยนะฮะว่าเป็นยังไงจะกดกำหนดโซนไหนอะไรยังไงซึ่งท่านก็รับเรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะกำหนดตรงไหนเป็นโซนนิ่งบ้าง
0: ค่ะก็อย่างที่ไปรับวันนี้ที่ศาลากลางนะคะก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็รายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายโรงแรมแล้วก็กฎหมายสถานบริการมันก็จะมีคือโรงแรมก็โรงแรมสถานบริการก็เป็นสถานบริการนะคะอย่างของภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก 4,023 แห่งนะคะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยประมาณสัก 1,027นะคะรับแจ้งที่ไม่ได้เป็นโรงแรมก็คือ116แห่งแล้วก็ยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ย2,880 แห่ง
1: ครับ
0: นะคะส่วนสถานบริการก็485สถานบริการที่ได้รับอนุญาต122แล้วก็เป็นสถานประกอบการ363นะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้าระบบคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าอยู่นอกระบบนี่ก็จะเยอะแต่ตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็พยายามที่จะนำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาลงมาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็หลายวันอยู่ตอนนั้นหมายความว่าผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็รับคำปรึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการร้องเรียนเข้าไปก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะจะนำแบบนอกระบบมาเข้าระบบเนี่ยได้ยังไงมันอาจจะยังไม่ได้แบบมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็ผู้ที่ใบอนุญาตหมดแล้วก็มาต่อใบอนุญาตอาจจะต้องแบบรอนานในเรื่องของการใช้ระยะเวลาซึ่งตรงเนี้ยตอนนี้มันเหมือนมันมาชนกันละภาครัฐก
1: ับ
0: ผู้ประกอบการเองนะคะชนข้อมูลกันแล้วก็ตอนนี้ทางท่านมท.4ก็คือเร่งที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็มีผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าแล้วถ้าสมมุติไม่ได้เข้าระบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่อบางคนอาจจะเหมือนกับยอมเสียค่าปรับไปอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือต้องว่ากันตามแบบเรื่องของกฎหมายนะคะ
1: ท่านก็บอกว่าอย่าเปรียบกันเถอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในตามระบบกันหมดแล้วนะมันก็ทำให้มันถูกต้องกันทั้งจังหวัดหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าที่อื่นด้วยนะฮะ
0: แต่วันนี้ผู้ประกอบการก็ขอบคุณท่านมท.4ขอบคุณท่านผู้ว่านะคะท่านรองที่คือลงพื้นที่กันตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามท.4ก็บอกว่าก็คือขอบคุณตัวเองนั่นแหละคือผู้ประกอบการทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระบบคือทำถูกต้องอย่างกฎหมายนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามที่เหลือก็อาจจะต้องเร่งในเรื่องของการแบบดำเนินการ

0: ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจริงๆภูเก็ตมันเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็คือทั่วประเทศเดี๋ยวเรื่องของเนี่ยแหละค่ะโรงแรมเอ่ยเรื่องของแบบนอมินีเนาะเรื่องของปัญหาการแบบบุกรุกที่สาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะดำเนินการนะคะตามภูเก็ตโมเดล
1: ครับซึ่งเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะเห็นบอกว่ามีการจ้างงานในส่วนนี้นะฮะถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นอัตรามากกว่านั้นอีกนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะฮะเห็นไหมว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบที่มันถูกต้องเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงกันค่ะดูงานนี้เลยน่าสนใจมากนะคะ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงค่ะ
1: ครับ
2: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมา
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เที่ยงกับอีก40นาทีปักใต้บ้านเรานะครับ
1: เอาละค่ะในเบรกที่2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงนะคะถึงงานสำคัญก็คือ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับพี่แจงครับสวัสดีท่านพิธีกรและฟังทุกท่านครับ
1: ได้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการได้พูดคุยถึงงานสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะ
2: ครับดีครับ
1: ค่ะชื่องานก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะคะจะเรียนถามท่านส.ส.นะคะในฐานะที่ท่านถือว่าเป็นตัวแทนนะคะของพี่น้องจังหวัดพัทลุงแล้วก็ทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะท่านมองถึงความสำคัญแล้วก็ความหมายนะคะสำหรับงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงยังไงบ้างคะสำหรับงานนี้ค่ะ
2: ครับเรียนอย่างนี้ครับคือชัยบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าของพัทลุงมาทั้งร้อยกว่าปีแล้วครับ
1: oh,
2: okay. เคยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ปี2172นะครับจนถึง2310ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับ
1: ค่ะ
2: okay. ซึ่งผมมองถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ครับ
1: okay.
2: แต่ว่าเรามีวิธีคิดแนวใหม่ว่านอกจากจะอนุรักษ์รักษาและส่งต่อลูกหลานแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดความยั่งยืนได้เราควรสร้างรายได้จากสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยให้มีมูลค่าขึ้นนะครับโดยการที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบถึงรากเหง้าที่แหล่งที่มากำเนิด
1: okay.
2: ของคนพัทลุงครับพอเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความรักความหวงแหนในพื้นที่ในความภาคภูมิใจในความเป็นคนพัทลุงนะครับงานนี้จึงเกิดขึ้นครับเราตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์แห่งรักนะครับพัทลุง
1: ค่ะชื่อก็คือดีมากเลยนะคะเพราะว่าเคยติดตามข่าวแล้วก็ฟังท่านสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเมืองที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยคือเราจะมาทำยังไงที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องครับสถานโบราณสถานหรืออุทยานในประเทศไทยมีเยอะมากครับแต่เรากำลังจะอนุรักษ์รักษาอย่างเดียวนะครับและส่งต่อลูกหลานแต่ผมเชื่อว่าแนวคิดในการที่จะสร้างรายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้
2: มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนกว่าครับเหมือนบวกขึ้นมานะครับ
1: เพิ่มมูลค่าขึ้นมาบวกขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างเมืองเก่าชัยบุรีณปัจจุบันมันยังมีร่องรอยหรือว่าอะไรที่ให้เราได้ไปเที่ยวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างนี้ไหมคะท่านคะ
2: ครับเรียนนี้ครับเมืองเก่าชัยบุรีเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเรานำมาจากยุโรปนะครับที่สร้างกับแห่งเมืองป้อมปราการที่เราเรียกว่าป้อมปราการแบบสตาร์ฟอร์ดหรือ

0: ประกันรูปดาว
1: คือ
0: รูปเพชรนั่นเองครับซ
1: ึ
0: ่งออกแบบโดยเรียกอะไรนะสถาปนิกชาวฝรั่งเศสครับ
1: ค่ะ
0: มองเชียร์เดอลาแมร์ครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จะเคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: หนึ่งในสถาปัตยกรรมดังกล่าวที่มีในประเทศไทยนอกจากนครศรีธรรมราชแล้วคือพัทลุงครับหลายท่านยังไม่ทราบท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ผมอยากจุดประกายเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกการดำเนินกิจกรรมสำคัญของในพระราชวังครับที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องมาอัญเชิญน้ำไปเข้าไปในพระบรมราชวังทุกครั้งครับมีวัดเขาเมืองเก่าครับมีอนุสาวรีย์สันปาเพชรม
1: ี
0: ศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็วัดเขาเมืองเก่าก็เป็นจุดซึ่งเราจัดงานเลยเราอยากจะจัดขึ้นที่จริงและในระมิดให้เห็นว่าในอดีตเป็นยังไงนะครับจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันนะครับเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
1: ก็น่าสนใจมากหลายคนยังไม่ทราบอย่างดีท่านสสบอกว่าพัทลุงเป็นเมืองเก่ามาด้วยเพราะว่าจริงๆถ้านึกถึงพัทลุงเนี่ยหลายคนก็นึกถึงธรรมชาตินะคะคือแจงเองเนี่ยไปหลายครั้งแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเป็นเมืองที่เหมือนกับยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ตรงนั้นนะคะทีนี้มาผนวกกับเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่เราถ้ามาพัทลุงเราจะนึกถึงทะเลน้อย
1: ใช
0: ่นึกถึงลำปำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นึกถ
1: ึ
0: งเขาก็รู้แต่สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เจรนายเป็นหัวแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเนี่ยคือเมืองเก่าชัยบุรีนี่แหละครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: ก็เลยร่วมกันแบบจัดงานนี้กันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีการค่ะมีการแบบบูรณาการกันอย่างไรบ้างคะแล้วก็งานนี้ถ้าจัดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือจะช่วยสร้างโอกาสให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ชุมชนโดยรอบๆหรือว่าจังหวัดพัทลุงยังไงบ้างคะ
0: อันนี้เอาเรื่องบูรณาการก่อนนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับท่านจินวัชกิจท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเราคิดขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของคนพัทลุงเนี่ยสามารถเนรมิตงานนี้ขึ้นมาได้โดยมีผู้จัดที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศลำดับต้นๆของประเทศนะครับผ่านการเล่าเรื่องของวิถีเมืองเก่าของชัยบุรีเนี่ยคือคุณสุภักษรนะครับรวมถึงอบต.ชัยบุรีนะครับท่านนายกสังคมเนี่ยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงพี่น้องในพื้นที่ชัยบุรีด้วยนะครับทุกคนตื่นเต้นมากครับดีใจที่ได้ฟื้นฟูเมืองเก่าชัยบุรีขึ้นมานะครับจากการจัดงานครั้งนี้397บอกอะไร397บอกว่าเมืองนี้เกิดขึ้นมา397ปีแล้วครับจริงๆเราเคยจัดเมื่อ390ปีมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่นั้นจัดที่หน้าสารกลางนะครับป
1: ี
0: นี้เปลี่ยนแปลงอยากจะให้เห็นภาพของเมืองเก่าวังเก่าหรือพื้นที่เก่าๆของชัยบุรีจริงๆเลยไปจัดในพื้นที่จริงครับ
1: พื้นที่จริงเลยอยู่ตรงจุดไหนนะคะท่านสสอําเภอหรือว่าอะไร
0: ตําบลชัยบุรี
1: ตําบลชัยบุรีอําเภอเมืองเลยนะคะ
0: อําเภอเมืองครับห่างจากเมืองประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะวันที่จัดล่ะคะ
0: วันที่8 9 10นี้ครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเอง
1: พรุ่งนี้เลยค่ะ
0: พรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในตอนเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์ก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับ
1: ค่ะก็8 9 10เลยนะคะทีนี้ในการจัดงานตลอดทั้ง3วันมีไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ทั้งชาวพัทลุงเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ฟังอยู่เพราะรายการก็14จังหวัดภาคใต้เลยเผื่อว่าสนใจอ่ะสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปพัทลุงดีกว่านะคะ
0: ไฮไลท์ครับไฮไลท์งานนี้ก็ไม่พ้นการเรียกอะไรนะการแสดง
1: แสงสีเสียงค่ะ
0: การเล่าเรื่องถ่ายทอดความเป็นเมืองพัทลุงและพลวัตของเมืองพัทลุงเนี่ยผ่านการแสดง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกำกับการแสดงโดยสุภักษร
1: คร
0: ับใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แสงสีเสียงอลังการงานสร้างแน่นอนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งานนี้จริงๆแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้ไปปรึกษาท่านสำคัญท่านหนึ่งครับคือดร.นาจีและเจ้ากิจประการนะครับพี่เปี๊ยกของเรานี่เองนะครับครับถ้าถามว่าจะสร้างโอกาสสร้างอะไรให้กับพี่น้องหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจเกิดขึ้นแน่นอนสองเป็น attraction ใหม่หรือเป็นแหล่งดึงดูดใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะพัทลุงมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากครับในปัจจุบันเป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่ชื่นชอบความดิบความเป็นธรรมชาติความเปรียวนะครับก็พี่น้องในพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนีไม่พ้นเรื่องการหมุน

0: ียนของระบบเศรษฐกิจก็คือได้ขายของได้รับจ้างได้ทำโน่นทำนี
1: ่
0: ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะก็นักท่องเที่ยวณปัจจุบันเทรนด์ท่องเที่ยวอย่างที่ท่านสสบอกคือต้องการความเรียวความเป็นแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นหรือว่าประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะทำให้คือแตกต่างจากแบบที่อื่นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ลองไปพัทลุงในมุมมองใหม่พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะ
0: คือ
1: ฟังชื่อนี้ชื่อคือสวยงามแล้วก็ดีงามมากแล้วก็ฟังแบบกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านสสบอกรวมถึงเล่าเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะ
0: เป็นจะเล่าประมาณสัก8ก็เรียกว่า8องค์ถ้าเป็นถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่า EPหรือว่าภาษาคริสต์เรียกว่า EP เป็น8 EP ครับซึ่งจะเล่าตั้งแต่อัศจรรย์ศรัทธาพระนางเลือดขาวครับแล้วก็ฟ้าเต็มดาวพราวนาพระโนราสมัยนะครับองค์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของปฐมบทชัยบุรีระวีไกรองค์ที่4เป็นลุ่งสวยความรวดเรืองเมืองปราการนะครับแล้วก็แดนศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณการเสียสละอันนี้ก็อาจจะเล่าเรื่องการสู้รบในอดีตซึ่งเราปกป้องเมืองมานะครับแล้วก็อารยะดำรงอยู่คู่ถิ่นฐานสืบตะวันจันทราเรืองตะการองค์สุดท้ายคือปาฏิหาริย์แห่งรักเหมือนท่านดูหนังเรื่องนึงเลย
1: เป็นซีรีส์มาเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นซีรีส์เลยครับใช่ถูกต้องครับ
1: นี่คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพัทลุงแบบมีแบบมุมนี้ด้วยนะคะน่าสนใจมากมากค่ะเอาละค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวใต้นะคะหรืออาจจะฟังอยู่ทั่วประเทศเนี้ยค่ะให้มาเที่ยวงานนี้กันนะคะ
0: ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องในจังหวัดพัทลุงเองหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับพอศรีธรรมราชตรังสงขลาหรือแม้แต่พี่น้องชาวต่างประเทศรวมถึงพี่น้องที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมาร่วมชมงานนี้กันครับนะครับก็คือวันที่8ที่9ที่10เราจะมีการแสดง3วันนะครับหาชมได้ยากนะครับที่สำคัญคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะชมฟรีได้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวถ้ามีเวลาต้องแบบเจียดเวลาไปนะคะสำหรับงานนี
0: ้ได้ครับยินดีคร
1: ับ ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านสสนะคะนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะวันนี้ที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆของจังหวัดพัทลุงแล้วก็งานนี้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ฟังแล้วก็แบบว่าน่าไปน่าไปมาก
1: บอกแล้วพัทลุงเนี่ยเขาคือมีเสน่ห์อยู่แล้วนะแล้วก็เนี่ยมีความเป็นประวัติเมืองเก่า
2: ครับ
1: เข้าไปดูเหมือนกันเมืองแบบชัยบุรีสมัยนู้นอยุธยา
2: ครับยาวนานมาก
1: ยาวนานมากนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือทุกภาคส่วนก็เห็นความสำคัญคือชอบอย่างหนึ่งที่ท่านสสเคยบอกว่าคือเมืองที่มีคุณค่าอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าคือบางที่เนี่ยมีของดีอยู่แล้วอย่างที่บอก
2: ครับ
1: ในขณะที่บางแห่งหลายแห่งนะที่เป็นแบบเมืองท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาสร้างขึ้นมาให้มันมี
2: ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่อย่างหลายที่แล้วก็อย่างพัทลุงเนี่ย
2: ครับ
1: มีของดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงถึงจะมาเพิ่มมูลค่า
2: ครับ
1: จุดประกายได้
2: อยากไปดูแสงสีเสียง
1: อยากดูใช
2: ่คล้ายๆงานเท้าเทพบ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือไปดูแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่ท่านสสบอกคือก็ต้องรู้ถึงรากเหง้าอ่ะความเป็นมานะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งดีมากๆบอกเลยงานนี้นะคะอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานเขาจะมีพรุ่งนี้เลยนะคะ8-10สิงหาคมที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงก็ท่านสทบอกประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองนะคะจากเมืองตรงจุดนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือแสงสีเสียงสื่อผสมชุด397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงมีทั้งหมด8องค์ด้วยกัน
2: ครับ
1: ไปกันได้นะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยออซ่อมาทอภูเก็ต
2: เที่ยงกับอีก53นาทีนะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะเราไปกันอีกที่หนึ่ง

0: ก็มีงานเหมือนกันนะฮะที่ปากพนัง
1: นครศรีธรรมราชค่ะ
0: นะฮะเป็นนิทรรศการนะครับน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นประจำปี2569นะฮะซึ่งทางศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการนี้นะฮะเป็นโครงการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569นะครับก็งานมีวันนี้วันแรกเลยครับ789นะฮะสิงหาคม3วันด้วยกันครับที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภพาสประสิทธิ์นะฮะ10โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับไฮไลท์เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นิทรรศการแสดงผลงานหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีสินค้าเกษตรปลอดภัยราคายุติธรรมนะฮะผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรงครับจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและวิสาหกิจชุมชนนะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นการแสดงของโรงเรียนชุมชนมีเกมมีกีฬานะฮะฟุตบอลโกหนูมีเซปักตะกร้อแล้วก็กีฬาพื้นบ้านแล้วก็มหากรรมดนตรีชื่อดัง3คืนรวดนะฮะคืนนี้47สิงหาคมนะครับมีจ้าจ๋าไหทองคำคาราบาวเต็มวงคาราบาวเพิ่งมาเมื่อคืนที่บ้านเราเอง
1: มีบางคนแอบหนีไปดู
0: คาราบาวโอ้คนเยอะนะฮะเดี๋ยวก็จะไปที่นครศรีธรรมราชต่อที่ปากพนังก็ตามพี่แอดคาราบาวไปดูได้คืนนี้นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็8สิงหาคมนะฮะมี CY Band โรงเรียนเชียนใหญ
1: ่
0: เสือ2เลและวง2 Band ส่วนวันที่9สิงหาคมเป็นเงาเสียงพงษ์สิทธิ์คัมภีร์วงทับ5แล้วก็วงกลมงานนี้ก็ฟรีนะครับไปกันได้นะที่ปากพนังนะครับ
1: ค่ะก็ข่าวสารอื่นๆนะคะมีสักหนึ่งข่าว
0: มีครับ
1: อย่าอยู่ที่คุณจินภัทรเลยค่ะ
0: ไปที่จังหวัดระนองนะฮะระนองนี่เขามีอะไรนะนั่งรถสองแถวไม
1: ้ค่ะ
0: นะฮะไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนเคยไปป่ะฮะ
1: กำพวนอยู่สุขสำราญ
0: เขาล่องแพใช่ไหมที่นั่นเนี่ย
1: ไม่เคยไปล่องแต่รู้ว่าเขาก็น่าจะมีช่วงหลังๆมั้งคะ
0: น่าสนุกนะล่องแพห่วงยางล่องไปเรื่อยๆนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะฮะนายราชันมีน้อยนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดนะครับนางลัคนารักษิณนะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ก็คือนั่งรถสองแถวไม้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองของระนองนะครับก็เดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญนะฮะไปร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะฮะก็มีสายน้ำนะครับมีพื้นที่สวยๆนะครับเห็นว่ามีท่านนายอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองให้การต้อนรับด้วยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การเลือกใช้รถ2แถวไม้เนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองในการเดินทางก็ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นนะฮะควบคู่กับการท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะฮะบอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนนะฮะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเนี่ยมาเที่ยวมาดูความอบอุ่นของผู้คนที่นี่ด้วยวิถีชีวิตเขาบอกว่าเรียบง่ายมากของชาวกำพวนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมของเมืองฝน8ดาด4นะฮะได้อรรถรสที่สุดก็คือช่วงน้ำหลากช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำเยอะทำให้การล่องห่วงยางเนี่ยสนุกมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปเปิดประสบการณ์นะฮะนั่งรถ2แถวเที่ยวเมืองระนองแล้วก็ไปล่องแพห่วงยางนะฮะที่นี่ได้เลยนะครับก็น่าสนใจ
1: ก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีเสน่ห์เหมือนกัน
0: จากเมืองไปสุขสำราญนี่ไกลมั้ยฮะ
1: 90
0: โอ้ถ้านั่งรถ
1: ประมาณชั่วโมงครึ่งขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็คืออยู่เป็นรอยต่อคุระบุรีกับสุขสำราญ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าไปจากอย่างทางภูเก็ตพังงาอะไรเงี้ยก็ก่อนที่จะเข้าไปที่ระนองนะคะ
0: แสดงว่าต้นไม้เยอะก็เลย
1: เยอะๆใช่ค่ะก็จะเป็นอีกจุดที่เป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะวันนี้ก็ หลายข่าวไม่ทันก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะปากใต้บ้านเราค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ก็วันศุกร์นะคะก็อสมทภูเก็ตเราเป็นแม่ขายมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ส่งต่อส

0: สถานีแม่ข่ายอื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งก็มีบอกข่าวเยาวรุ่นเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็แดนดินถิ่นใต้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านกันเช่นเคยขอบคุณดีเจสายใต้นะคะทุกท่านกันด้วยนะคะหมดเวลาค่ะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Mcot Radio คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางครูรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์ย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีแก่ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่น

0: ระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ดีค่ะวอนเดอะพีทแบนด์นะคะวันนี้เริ่มต้นมากับเพลงเก่าเพราะๆแบบอ้อนวอนนิดนึงต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะคะ2569เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะของสัปดาห์นี้กันอีกแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ท้ายสุดนะยังมีเสาร์อาทิตย์อีกนะคะสัปดาห์นี้แต่ก็เป็นวันหยุดส่วนใหญ่เป็นวันทำงานนะคะของคนส่วนใหญ่ที่ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็รวมไปถึงน้องๆนักเรียนด้วยนะคะที่เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ก็อาจจะมีภาคเอกชนค่ะที่ต้องทำงานพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็ให้กำลังใจคนทำงานด้วยนะคะบ่ายวันนี้อากาศร้อนมากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะร้อนสุดๆเลยค่ะใครมีความรู้สึกเหมือนกันบ้างคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้กลับมานั่งประจำที่เดิมนะคะวันนี้ได้เจอหน้าค่าตากัน1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงกันไหม ขอถามหน่อยว่าคิดถึงกันไหมเมื่อเช้ากะเพราก็ไม่ได้หนีหายไปทำอะไรที่มันไร้สาระนะคะเมื่อเช้าก็ไปทำภารกิจที่มีสาระมาไปทำหน้าที่พิธีกรนะคะให้กับการตรวจประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นการตรวจประเมินเมืองสุราษฎร์ธานีช่วงที่2นะคะซึ่งช่วงที่1เนี่ยมีการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งที่2เนี่ยผู้ตรวจประเมินนะคะมาตรวจประเมินเนี่ย2วันด้วยกันก็คือวันที่6แล้วก็วันที่7เมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ไปตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ไปที่ตลาดน้ำประชารัฐนะคะแล้วก็ไปในส่วนของไปดูสถานที่การจัดประชุมนะคะก็ไปกันที่เซ็นทรัลแล้วก็ไปดูในส่วนของสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมนะคะก็เลือกตัวอย่างไปที่โรงแรมแก้วสมุยค่ะแล้วก็ลงมาเยี่ยมชมนะคะมาเก็บข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำไปประเมินกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการลงพื้นที่นะคะการตรวจประเมินเยี่ยมชมไปเมื่อวานนี้นะคะก็มาสู่การสรุปผลนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมตาปีชั้น4นะคะสารกลางหลังใหม่ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 นที่ผ่านมาโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะเป็นประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็มีในส่วนของผู้แทนนะคะจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะหรือว่า TSEP นั่นเองค่ะมีคณะผู้ตรวจนะคะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะจาก TSEP แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ อาจารย์ที่ประสานงานให้กับทางไม้นะคะในเรื่องของการตรวจประเมินสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีของเราได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองไม้ซิตี้นะคะ1ใน9จังหวัดของประเทศไทยก่อนหน้านี้นะคะแต่มันก็มีวาระที่หมดลงแต่เรายังอยากจะคงความเป็นไม้ซิตี้อยู่นะคะก็คือเป็นเมืองที่มีความพร้อมของศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อที่จะรองรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนบ้านเราบ้านเราจะได้มีความพร้อมในทุกๆด้านด้วยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของที่พักนะคะแหล่งท่องเที่ยวสถานที่การจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่นะคะการคมนาคมที่มีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศครบถ้วนนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการจราจรค่ะทุกอย่างเลยสุราษฎร์เราจะต้องเป็นเมืองที่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้เรายังคงได้รับการ

0: หนานามว่าเป็นเมืองไมซิตี้อย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเพื่อให้จังหวัดของเราผ่านการตรวจประเมินใหม่จากทีเซ็ปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในวาระของการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะส่งเอกสารส่งข้อมูลส่งภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงความพร้อมนะคะในด้านต่างๆของสุราษฎร์ธานีไปยังให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะวันนี้ก็เลยมีการสรุปกันว่าประเด็นไหนนะคะหัวข้อไหนที่เราผ่านการประเมินแล้วบ้างผ่านการประเมินเนี่ยจะต้องได้5คะแนนเต็มนะคะแต่มันจะมีหลายหัวข้อย่อยๆมากๆซึ่งบางหัวข้อเราก็ได้5คะแนนเต็มบางหัวข้อก็ได้4บางหัวข้อก็ยังได้3อยู่หัวข้อที่ได้2ก็ยังมีนะคะซึ่งภาพรวมของการประเมินทั้งหมดในครั้งที่1นะคะจนมาถึงณตอนนี้นะคะคะแนนเต็ม5สุราษฎร์ธานีเราก็อยู่ในเกณฑ์คะแนน3กว่า3กว่านะคะแต่รู้สึกว่าจะไม่ถึง 3.5 ก็เพราะก็จำตัวเลขคาดเคลื่อนขออภัยนะคะรู้สึกว่าจะไม่ถึง 3.5 แต่ก็คือ3กว่าเพราะฉะนั้นเราต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้เราได้5คะแนนเต็มนะคะเพื่อให้ผ่านการประเมินให้สุราษฎร์ธานียังคงเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เราได้ยังคงเป็นเมืองไม้นะคะเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อเช้าก็เลยได้ความรู้ได้ข้อมูลกันมาเยอะแยะมากมายเลยและเดี๋ยวก็จะมีการตรวจประเมินสรุปผลจากข้อมูลต่างๆที่ทางจังหวัดได้ส่งไปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะในต้นเดือนหน้ากันยายนก่อนที่จะมีการประกาศผลนะคะว่าจังหวัดของเราได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไมซิตี้หรือเปล่าในปีนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องผ่านอีก เพราะว่าหลายๆข้อเราผ่านไปแล้วนะคะหลายหัวข้อเราผ่านก็ยังมีบางหัวข้อเท่านั้นแหละค่ะที่คณะผู้ตรวจเขาก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องส่งเอกสารเพื่อมาสนับสนุนให้มันผ่านเกณฑ์เนี่ยเพิ่มเติมนะคะตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็คณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำกันในที่ประชุมด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะผ่านอีกสำหรับครั้งนี้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีน้องเต้ด้วยค่ะอยากฟังเล่นของสูงอุ้ยเล่นของสูงพอได้แต่ว่าเล่นของเสียงนี่ไม่เอานะคะเล่นของเสียงเนี่ยเหมือนกับข่าวที่ตอนนี้หลายคนกำลังติดตามกันอยู่น่ากลัวมากกระเพากำลังนั่งทำหน้าที่พิธีกรอยู่แล้วก็มีพี่ๆทีมงานOrganizeที่ดำเนินการจัดงานให้ทีเสร็จเนี่ยเขาก็มาจากกรุงเทพมหานครแล้วเขาก็มีหลานเนี่ยค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์ยิงกันด้วยนะคะคุณพี่เขาก็ตกใจมากเลยก็รีบโทรศัพท์ไปสอบถามญาติๆที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะว่าหลานเป็นยังไงบ้างติดต่อกันได้แล้วยังนะคะก็โชคดีที่น้องไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นด้วยนะคะก็เป็นที่แบบตกใจมากเลยแล้วก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะตอนแรกหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเป็นคนร้ายที่เข้ามากราดยิงหรือเปล่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือเป็นนักเรียนชั้นม.3นะคะเป็นน้องนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่แบบดังในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะมีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหลายนัดเลยนะคะจากตึกของนักเรียนชั้นม.1ถึงม.3หลังจากนั้นก็คณะครูน้องๆ นักเรียนนะคะก็พยายามวิ่งหลบกันใต้โต๊ะพยายามปิดประตูห้องนะคะบางส่วนก็วิ่งหนีออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้หมอบลงนะคะแล้วก็พาน้องๆออกจากโรงเรียนเด็กก็ตื่นตระหนกตกใจกันมากเลยนะคะนักเรียนเล่าว่าครูเนี่ยถูกยิงด้วยนะคะบาดเจ็บเนี่ยเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ครูสอนวิชาลูกเสือน้องนักเรียนคนนึงนะคะก็เปิดเผยว่าครูท่านนึงเนี่ยสอนอยู่ในตึกสีเขียวส่วนครูอีกท่านนึงเนี่ยเข้าไปช่วยนักเรียนแต่ก็กลับถูกยิงทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ปกครองที่ติดต่อบุตรหลานไม่ได้ก็สามารถติดต่อกับนักเรียนที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาได้นะคะเพราะว่าอาจจะพาน้องไปอยู่ที่นั่นนะคะโดยขณะนักเรียนของเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุ

เหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทั้งหมดเลยก็ตอนนี้น้องๆทุกคนถูกย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาทั้งหมดแล้วนะคะจากการสอบถามนักเรียนว่าปกติเนี่ยมีการตรวจกระเป๋า

0: การตรวจนะแต่จะเป็นการตรวจเป็นรายบุคคลมากกว่าดูว่าใครมีท่าทีที่น่าสงสัยเนี่ยถึงจะเรียกตรวจค่ะแต่ผู้ก่อเหตุอาจจะมีท่าทีที่เป็นเด็กแบบเหมือนเด็กเนิร์ดหรือว่าเด็กเรียบร้อยหน้าตาเจียมเจียมดูไม่มีพิษไม่มีภัยก็เลยไม่ผ่านการตรวจกระเป๋านะคะประมาณนั้นนี่คือคำบอกเล่าของนักเรียนคนหนึ่งค่ะส่วนสาเหตุหรือว่ามูลเหตุจริงๆเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางตำรวจแล้วก็ตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดอะไรอีกหลายทางค่ะที่ต้องตรวจสอบขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวเลขนะคะผู้เสียชีวิตอัปเดตมากับเหตุกราดยิงที่เทพสิรินนะคะมีครูเสียชีวิต3รายค่ะนักเรียน3รายนะคะรวมผู้ก่อเหตุอีก1รายนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด15รายด้วยกันนะคะก็คือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยเจ้าตัวผู้ก่อเหตุก็ได้ปิดชีพตัวเองลงที่หน้าห้องเรียนนะคะนี่คือตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในช่วงเวลา 12:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังส่วนสาเหตุจูงใจเชื่อหลายคนอยากรู้แน่นอนเลยแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองนะคะหรือว่าติดต่อญาติของน้องนะคะเพื่อที่จะต้องทำการพูดคุยนะคะสอบถามที่มาที่ไปนะคะแต่เท่าที่ทราบมาก็คือน้องเนี่ยพักอยู่กับญาติผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เรื่องเร่งด่วนนี้ก็มีการบริหารพื้นที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเลยส่วนอาวุธปืนนั้นนะคะก็ทราบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นของคุณปู่ค่ะนะปืนเป็นของคุณปู่ซึ่งก็เป็นคนในครอบครัวส่วนในเรื่องของการได้มาของอาวุธแล้วก็กระสุนจำนวนมากเนี่ยน้องไปเอามาได้อย่างไรทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขอสืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งกระสุนเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหพกใส่กระเป๋ามาแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะคะให้กับน้องๆนักเรียนคณะครูประชาชนโดยรอบเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายกันต่อนะคะกับน้องต้นน้ำสวัสดีครับชัยมานสวัสดีค่ะขอเพลงปรากฏการเหนือธรรมชาติ Mission for Project โอ้เพลงนี้นานมากพี่ไลบัวตูมสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะน้องเตบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ยิงกันด้วยครับพี่ไลบัวตูมขอเพลงรักเธอเท่าฟ้านะคะสวัสดีพี่หญิงสาวนะคะพี่หญิงสาวติดตามมาจากบ้านซ่องค่ะขอบคุณมากมากค่ะน้องภูมิอยากฟังอะไรก็ยอมนะคะเบิร์ธเดย์52ปีพี่เสกโลโซด้วยนะคะสวัสดีป้าแป๊กกี้ค่ะบอกว่าร่วมขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอบคุณทุกๆคนมากมากค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเรื่องเครียดแล้วก็ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงดีกว่านะคะเดี๋ยวหาเพลงฟังแป๊บหนึ่งเอาเพลงอะไรดีคะอยากฟังเพลงเย็นๆน่ะมีเพลงเย็นๆไหมคะหาเพลงเย็นๆฟังสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ขอเลือกเป็นเพลงของพี่ตู่นันทิดาแล้วกันค่ะเหมือนน้องเตยขอเพลงเล่นของสูงมาเงี้ยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมาเงี้ยเพลงค่อนข้างแบบมีจังหวะหนักๆ นิดนึงแล้วฟังเพลงฟังข่าวแบบเครียดแล้วก็อยากฟังเพลงแบบสบายๆให้ได้แบบผ่อนคลายนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเลือกแป๊บนึงนะคะเอาเพลงนี้ดีกว่าเหมือนกับเอาน้ำเย็นมาดับไฟ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยน

0: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ตั้งแต่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์เมื่อก่อนเธอได้สมญานามนี้นะคะสำหรับพี่ทาทายังนะคะรบกวนมารักกันค่ะจัดไปอีกหนึ่งเพลงสบายสบายกันติดตามข่าวสารนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังมีกิจกรรมดีๆค่ะมาประชาสัมพันธ์กันโดยเฉพาะใครที่เป็นสายเฮลตี้ชื่นชอบการปั่นจักรยานค่ะฟังทางนี้เลยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ณสวนสาธารณะบึงขุนทะเลแล้วก็ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่ตี5เลยนะคะของวันที่23สิงหาคมมีระยะทาง40 60 90กิโลนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะคะและใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าอยากจะไปร่วมชมค่ะก็สามารถลุกเครื่องแต่เช้านะคะไปกันได้เลย23สิงหาคมนี้ที่ในบึงขุนทะเลค่ะ
1: M-Con Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการจัดประกวดเรือพนมพระจำลองกันสักนิดหนึ่งค่ะเดือนตุลาคมนี้เราจะได้เที่ยวงานชักพระกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้เข้าพรรษาก็ไปเที่ยวที่อุบลราชธานีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนะคะกิจกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วค่ะกับการประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งที่6งามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานนะคะเนื่องในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดการประกวดเรือพนมพระจำลองเนี่ยในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะเวลา9โมงเช้าถึง11โมงจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรือพนมพระจำลองนะคะผู้เข้าประกวดก็จะมาจัดเตรียมการแสดงผลงานหลังจากนั้น10นาฬิกาถึง12นาฬิกาคณะกรรมการตัดสินเรือพนมพระจำลองตามลำดับผู้เข้าประกวดก็นำเสนอผลงานแต่ละชิ้นและเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีขบวนแห่เรือพนมพระจำลองจะออกจากวัดโพธาวาสมุ่งหน้าสู่สถานที่จัดประกวดเรือพนมพระจำลองก็คือที่โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาสนั่นเองค่ะเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะเริ่มพิธีการค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะถ่ายรูปเป็นอันเสร็จพิธีค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะกับการประกวดเรือพนมพระจำลองครั้งที่6ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมส่งผลงานกันอยู่นะคะ

0: ังเปิดโอกาสให้ได้ร่วมส่งผลงานกันอยู่ยังไงก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะไปยังวัดโพธาวาสหรือว่าโรงเรียนเทศบาลสี่เทศบาลโรงเรียนเทศบาลสี่วัดโพธาวาสได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีเวลาไม่เอ่ยมีเวลานะคะเดี๋ยวมากันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สักหนึ่งข่าวนะคะเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ที่10ใช่มั้ยเอ่ยอ่ะวันจันทร์ที่10เดือนนี้มีคิวสัมภาษณ์เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังคะหลากหลายหน่วยงานเลยวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เดี๋ยวกระเพาจะเชิญนะคะคณะจัดงานเนี่ยมาพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นงานบุญอีกแล้วค่ะเป็นงานบุญเช่นเดียวกันนะคะมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีค่ะโดยหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะได้จัดงานบุญมหากุศลเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสูงค่ะพร้อมกับสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยนะคะชื่องานรวมน้ำใจให้กู้ภัยเพชรพนมวังค่ะมีกองบุญละ699บาทนะคะ2,000 แป๊บนึงนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่5นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่5ค่ะในปีนี้งานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ณหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังทางเข้าโรงเรียนบ้านกำสนราชอุทิศนะคะหมู่ที่10ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะคะกับกู้ภัยเพชรพนมวังในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อร่วมทำบุญได้เลยนะคะบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากรูดค่ะชื่อบัญชีหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังเลขที่บัญชี02-02-02-40-2545 0202 02 4025 45ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมไปที่เพจ Facebook ของกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะโทรศัพท์077-310-269นะคะ077-310-269ค่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะก็จะมีตัวแทนของผู้จัดงานนี้นะคะจะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของการจัดงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยแล้วก็จะได้ทราบว่าภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะได้ติดตามกันแน่นอนวันจันทร์ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: น่าจะเปิดได้แล้วแหละเล่นของสูงเมื่อกี้อารมณ์ไม่อยากฟังเล่นของสูงไงเพราะว่าเพลงมันหนักดีเจจัดรายการก็ตามใจอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยเล่นของสูงค่ะงานจากบิ๊กแอดนะคะบิ๊กแอดพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะ
2: เวลามองอะไร
0: ทักทายไปยังพี่อรุณด้วยค่ะปลาหมึกย่างอารีดอนอร่อยดีบ่ายนี้ฟังอสมทอยู่หรือเปล่าคะ

0: เล่นของซูนค่ะพี่แอดนะคะจัดไป1เพลงนะเอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่กำลังไปสารกลางค่ะที่นี่ค่ะน้องสายหมอกนะคะแล้วก็พี่นิดค่ะก็ไปร่วมงานนะคะที่มอสุราษฎร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่มอได้เปิดตัวสโมสรนะคะที่ชื่อว่า PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ค่ะฤดูกาล 2026-2027 นะคะอ่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับสโมสรPSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ฤดูกาลใหม่นั่นเองค่ะน้องสายหมอกเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวกระเพาจัดรายการเสร็จแล้วก็จะรีบอัพคลิปวิดีโอค่ะให้ได้ชมภาพบรรยากาศของงานช่วงเช้าที่มอสุราษฎร์กันค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ปิดท้ายข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะกับงานแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการค่ะพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการกับพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินนะคะขอเชิญพี่น้องชาวสุราษฎร์ค่ะเที่ยวงานย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้งานจัดขึ้น 20-23 สิงหาคมนี้เวลา 9:30 ถึง 2:00 ค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเช้าเนี่ยกระเพราไปที่ไปที่สารกลางมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเจอกับท่านผอ.ลันตานะคะท่านผอ.ลันตาเป็นท่านผู้อำนวยการททนะคะสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะผอ.ลันตาก็มาร่วมประชุมเมื่อเช้าด้วยแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกันถึงภารกิจของทางททสุราษฎร์นะคะซึ่งเดือนนี้เห็นบอกว่ามีภารกิจมีกิจกรรมเยอะมากเลยก็เลยนัดแนะกันนะคะ

เดี๋ยวผอ.จะมาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการที่อสมท.ด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่10กว่านะคะก็จะได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ลันตากันซึ่งทางทท.เองเนี่ยก็จะมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มาร่วมสนับสนุนค่ะในส่วนของงานย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะมีบูธนิทรรศการค่ะให้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยมีกิจกรรมนักขุดซากดึกดำบรรพ์มีกิจกรรมปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยรู้ทันป้องกันและรับมือกิจกรรมนันทนาการสุดสร้างสรรค์นะคะมีวอล์กแลลลี่ค่ะมีเพ้นสีหินแบบนักธรณีมีภาพยนตร์สั้นรอบพิเศษให้ได้ชมค่ะมีกิจกรรมระบายสีสัตว์ทะเลโบราณเพ้นกระเป๋าผ้ามีให้ชมขบวนพาเหรดมัสคอตสุดอลังการไดโนเสาร์เดินได้นะคะมีเทียนเจลแฟนซีมีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์มีกิจกรรมการประกวดออกแบบแหล่งซากดึกดำบรรพ์แล้วก็แหล่งมรดกธรณีด้วยค่ะงานนี้น่าไปมากๆเลยกระเพรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังน้องๆหนูๆไม่ควรพลาดเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้ค่ะนะคะสามารถไปเยี่ยมชมกันได้เลยเปิดให้เข้าชมนานๆแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเนี่ยจะได้เริ่มเปิดเป็นทางการแล้วนะคะ 20-23 สิงหาคมนี้ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้กับโรงเรียนพุนพินพิทยาคมค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลยนะคะช่วงโค้งตรงนั้นแหละมันจะมีปากซอยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสถานีจอสอร้อยอยู่จอสอร้อยหรือจอสอสองจอสอร้อยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินเนี่ยเป็นอาคารใหญ่โตมโหฬารเลยนะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการอสมท.เพื่อชุมชนนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงสัปดาห์หน้าค่ะได้เจอกันเยอะแน่นอนเพราะว่ารายการปักใต้บ้านเราอสมท.สุราษฎร์ธานีแม่ข่ายสัปดาห์หน้านะคะติดตามกันได้เดี๋ยวพบกับน้องสายหมอค่ะแล้วก็วันนี้วันศุกร์4โมงเย็นเจอกับดีเจน้องใหม่น้องดีเจแคนนอนใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับ IT ห้ามพลาดเลยเจอกับน้องแคนนอน4โมงเย็นแน่นอนและปิดท้าย5โมงเย็นกับดีเจเดียนะคะ Music Time อสมท.102สุราษฎร์ธานีสาระดีมีความสุขทุกเวลาส่วนหน้าที่ของกระเพาะหมดลงแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์พบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินทร์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาแต่การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ก
2: ็
1: จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของ MCAT ที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนบายที่จะลงไป เมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะครับทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดองมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบท

0: เรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
8: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล

0: เช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมอง

ไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศ

0: รุ่น IM001 ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกนิคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ไปอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงต่อไปนะคะอยู่ในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงพรีสตริงเก่าๆเพราะๆที่เราคิดถึงสามารถรอฟังในช่วงหน้าได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: เนี่ยนี่น้องแม่เอ้ยแม่

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวบีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่น

0: ันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
4: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบศูนย์2 686 7222

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีอัปเตนูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายแบบนี้บ่าย 3-4 โมงเย็นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เข้ามาทักทายต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะชั่วโมงนี้กลับมาค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะขับรถกันอยู่หรือเปล่ารับ

0: ังอยู่ในรถตอนนี้เปิด FM 102 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกการเดินทางได้เลยค่ะทุกชั่วโมงนะคะเราก็จะมีช่วงเวลาดีๆค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกชั่วโมงเหมือนเดิมรับรองว่าหมุนคลื่นมาอยู่ที่102 MHz เนี่ยจะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่กันนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็ชั่วโมงดีๆสาระดีๆแบบนี้นะคะสามารถรับฟังได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect หรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง Mcard Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างขับรถเดินทางกลับบ้านกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ทุกๆชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถขอเพลงแนะนำเพลงบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงไหนย้อนยุคไปฟังเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงในอดีตกันในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยจ้ะตักแต่คุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อเช้านี้สายหมอกกับพี่นิดนะคะพี่บัญชีสวยๆของเราได้ไปร่วมงานเปิดตัวสโมสร PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้มาค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณผู้ฟังกับสโมสร PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีน้องๆฟุตบอลนะคะน่ารักมากหลากหลายคนเลยเยอะมากแล้วก็มีนักฟุตบอลนะคะที่อยู่ในเครือของสโมสร PSU เนี่ยก็คือเยอะมากๆนะคะตอนเช้าไปร่วมงานมานะคะเมื่อตอน 9:00 น.นะคะก็ไปร่วมงานกันมาแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะบรรยากาศที่ไปร่วมงานนะคะสามารถไปรับชมได้ผ่านทาง TikTok ของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะตอนนี้ก็คืออัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูกาลในปี2026ถึง2027นะคะได้เปิดอย่างเป็นทางการกับสโมสร PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะคะไปร่วมงานกันมาที่มอ.สุราษฎร์ธานีของเรานะคะที่ห้อง CLC Hall นะคะอาคารเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อเช้าก็ไปร่วมงานมานะคะบอกเลยว่าจัดอลังการยิ่งใหญ่มากๆนะคะสโมสรของ PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้เนี่ยเป็นทีมฟุตบอลอาชีพระดับไทยลีกใต้ส่วนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังเป็นไทยลีก3ส่วนภาคใต้ที่เป็นทีมเล็กๆก่อนค่ะเน้นย้ำว่าเป็นทีมเล็กๆนะคะที่เน้นการสร้างนักเตะเยาวชนท้องถิ่นและภาคใต้ให้ได้มีโอกาสแล้วก็สร้างประสบการณ์เพื่อใช้ฟุตบอลนำทางการดำเนินชีวิตและต่อยอดเยาวชนในอนาคตทางฟุตบอลด้วยค่ะเผื่อใครเนี่ยจะส่งลูกๆน้องๆหนูๆหลานๆนะคะที่มีการชื่นชอบการเตะฟุตบอลมีนักบอลอยู่ในใจอะไรเงี้ยมีนักบอลที่เขาชื่นชอบแล้วก็อยากเป็นนะคะก็สามารถส่งเสริมได้นะลูกๆหลานๆนะคะเพราะในอะคาเดมี่เนี่ยก็จะมีเด็กๆตั้งแต่อายุรุ่น8ปีถึง14ปีค่ะคุณผู้ฟังและสามารถฝึกนะคะฝึกซ้อมทุกรุ่นเลยฝึกซ้อมฟรีแล้วก็มีชุดซ้อมให้ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะเด็กๆลูกๆหลานๆของใครสนใจเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่เป็นอนาคตสำคัญของน้องๆเยาวชนเลยนะคะที่เป็นอนาคตของชาติของเราจริงๆเพราะฉะนั้นสโมสรดีๆแบบนี้ค่ะส่งเสริมอนาคตของเด็กของเยาวชนแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะคุณผู้ฟังกับ PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcard Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางเบอร์โทรนะคะเบอร์เดิมค่ะ0774054445นะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงพาทุกคนนะคะย้อนวันวานคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงกันในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight

ละเซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1/1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหน

ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอย

ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยนี่ใครอยากไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือว่าตอนนี้กำลังคิดว่าเดินทางไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะนอนพักผ่อนอยู่บ้านดีคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตอนนี้อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีที่เที่ยวค่ะคุณผู้ฟังแฟนบอกมีงานดีๆมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครที่เสาร์อาทิตย์นี้อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันค่ะคุณผู้ฟังทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเมืองเป็นเมืองร้อยเกาะร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะคะเลยธรรมะนะคะคุณผู้ฟังชักพระประเพณีนะคะก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเมืองร้อยเกาะอันนี้คือท่องคำขวัญหมดเลยนะชวนทุกคนค่ะไปเที่ยวงานดีๆนะคะคุณผู้ฟังไปชาร์จพลังชีวิตเติมเต็มความสุขกันที่เกาะพังงานค่ะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะพังงานกันหน่อยนะคะพาทุกคนไปเที่ยวงาน feel out the feeling ค่ะไปเที่ยวพร้อมกันนะคะที่เกาะพังงานชาร์จพลังชีวิตเทศกาลที่รวมศิลปะดนตรีวัฒนธรรมสุขภาพและไลฟ์สไตล์ไว้ในพื้นที่เดียวกันท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษริมทะเลอ่าวท้องสาราค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้โอ้โหห้ามพลาดเลยค่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะคะงานเนี่ยจัดขึ้นค่ะวันพรุ่งนี้วันที่8ถึงวันที่9นะคะสิงหาคม2559ค่ะเวลา4โมงถึง5ทุ่มเลยนะคะ4โมงเย็นถึง5ทุ่มเป็นต้นไปเลยคุณผู้ฟังบอกเลยว่า4โมงเย็นเป็นต้นไปได้เที่ยวได้กินได้สนุกเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนนะคะซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเน้นกิจกรรมไปทาง wellness นะคะไปทางสุขภาพคนรักสุขภาพมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในยุคปัจจุบันถ้ามีกิจกรรมหรือว่าเป็นธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับ businessเกี่ยวกับพวก wellness การรักสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนพลาดนะคะงานจัดขึ้นบริเวณลานเรือรบหลวง713อ่าวท้องสาราอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเป็นกิจกรรมศิลปะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเวิร์กช็อปต่างๆเยอะมากนะคะเป็น experience full moon ต่างๆโอ้โหเยอะมากๆเลยเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสดดีเวิร์กช็อปต่างๆห้ามพลาดเลยถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปเที่ยวงานนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังนะงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะไปเที่ยวกันได้ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: นะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษบอกเลยว่าถ้ามีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้คุณผู้ฟังได้ใช้งานแน่นอนวันนี้สายมองมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานได้ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆแล้วโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อแบบด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990คุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ขับขี่รถกันอยู่หรือเปล่าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่กลับมาเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะวันจันทร์หน้ากลับมาพูดคุยได้ใหม่ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมนะคะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับพี่ดีเจหนูกันกลับมาเจอกับสายหมอกได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวาง3มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิศซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 น.มีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระทำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีตติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองนายภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองนายได้เข้าพบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร

0: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุนทินคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักกรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุนทินคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุนทิน
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077965889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

ันนี้นะครับเป็นวันแรกของการมาดำเนินรายการนะครับนาทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับคลื่นความถี่102เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับที่สามารถรับฟังหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่สามารถรับฟัง FM 102นะครับวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี Imcord Radio Network นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวิทยุช่อง9นั่นแหละนะครับเพราะว่าอสมทก็คือช่อง9นะครับผมนิจเจคานอนครับพันธดลเลิศศิลป์สาพรนะครับมารายงานตัวนะครับให้ท่านฟังรับฟังนะครับกับเนื้อหาข่าวสารสาระของวงการเทคโนโลยีวงการ IT นะครับซึ่งจะเสนอทุกวันศุกร์เวลานี้อีกประมาณ50นาทีจากนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับท่านผู้ฟังครับที่รับฟังนะครับโดยตอนนี้โดยอสมทสุราษฎร์ธานี102ก็ได้ส่งสัญญาณไปยังอีก1คลื่นนะครับซึ่งก็อีก1คลื่นที่สามารถรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวได้ในวันศุกร์ทุกวันศุกร์อย่างนี้เหมือนกันก็คือ FM 101.25 MHz Smart Green Station นะครับนะก็นี่ก็ต้องขอบคุณท่านผอ.แดงแล้วก็นายแซนดี้แล้วก็พี่สปายนะครับนี่คือ 101.25 Smart Green Stationส่วน102อสมทสุราษฎร์ธานีที่ผมมาดำเนินรายการนี้นะครับก็ขอบคุณท่านปอกี้นะครับชื่อก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรก็ขออภัยก็ผมรู้ว่าแค่ปอกี้นะก็เหมือนพอแดงกับ 101.25 เป็นเลิศนะฮะก็ไม่รู้ชื่อว่าชื่อจริงชื่ออะไรก็ขออภัยด้วยส่วนช่างเทคนิคนะครับก็ตั้งแต่พี่หนุ่มนะครับแล้วก็พี่แซมอันนี้คือช่างเทคนิคนะครับของวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนดีเจนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ดีเจกะเพราดีเจสายหมอกซึ่งก่อนหน้านี้ก็พี่ดีเจสายหมอกจัดรายการเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่กะเพราก็จัดไปก่อนนั้นนั้นนะครับส่วนตอนเช้าก็อย่างที่พ่อบอกแล้วครับนะพ่อผมดีเจหนุ่มสุภิทีมก็บอกตู้นะครับนะครับก็นี่คืออสมทสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนรายการไอทีใกล้ตัวก่อนอื่นครับขออนุญาตประถมนิเทศเสียก่อนว่ารายการไอทีตัวครับเป็นรายการสาระล้วนๆนั่นหมายความว่าไม่มีการเปิดการขอเพลงปกติรายการลูกทุ่งสุภิทีมนะครับโดยดีเจหนุ่มสุภิทีมหรือถ้าผมจะเรียกนะครับว่าเป็นพ่อนะเพราะว่าจริงๆผมเป็นลูกชายนะครับขออภัยขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเพราะว่าผมเป็นลูกนะฮะพ่อดีเจหนุ่มสุภิทีมเนี่ยนะครับเป็นรายการสาระนะครับไอ้ที่ตัวเนี่ยเป็นรายการสาระนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องขอเพลงนะครับไม่ต้องขอเพลงมาหรือถ้าเราเปิดเพลงนั่นหมายความว่าเป็นการขั้นเฉยๆครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าโทรมานะครับนะไม่ใช่เจ็บแล้วโทรไม่ใช่เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะนะครับนั่นคือรายการไอ้ที่ตัวนะครับนะไม่เหมือนกับรายการลูกทุ่งสมิทีมที่สามารถขอเพลงได้แต่เป็นถ้าแต่พอเมื่อเป็นไอทีกระตัวเมื่อไหร่ไม่จะเป็นต้องโทรขอเพลงมานะครับอ่ะนี่คือบอกไว้ก่อนนะครับนะว่าไอทีกระตัวนั้นเนื้อหาต่างๆไม่เหมือนกับลูกทุ่งสมิทีมนะครับก็คือเน้นข่าวสารสาระเพื่อให้ท่านฟังมีความรู้เรื่องไอทีนะครับก็คือหมายความว่าก็คือให้รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะโดยเฉพาะในช่วงยุค AI มาแรงแซงทางโค้งนะครับมาแรงแซงทางโค้งแต่ผมก็เคยบอกอยู่ประจำนะฮะว่ามาแรงแซงทางโค้งถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ทันนะครับในยุคนี้นะครับเรื่องข่าวปลอมต่างๆก็ต้องระวังกันให้ดีก็แล้วกันนะครับส่วน 101.3 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เช่นเคยนะครับวันศุกร์นะครับก็4โมงถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมนะก็คือเราส่งสัญญาณจากอสมทไปยัง 101.3 เมกะเฮิรตซ์ที่เกาะสมุยนะครับแม้ว่าที่เกาะสมุยนะครับก็สามารถฟังได้ในฝั่งฉวิงแม่น้ำและลำไม้นี่คือ 101.3 เมกะเฮิรตซ์ส่วนออนไลน์ก็ส่งไปทางออนไลน์ด้วยนะครับก็คือทางเว็บไซต์ที่ www.sumutim.tv/radioหรือ Radio Garden Application ต่างๆทุกแอปที่ฟังได้นะครับส่วนอสมทสุราษฎร์ก็มีแอปเหมือนกันนะครับแอป Incord นะมีเว็บไซต์นะครับไปฟังออนไลน์ได้ส่วน 101.3 MHz ก็มีเว็บไซต์เหมือนกันนะครับทุกสถานีก็ต้องมีเว็บไซต์เหมือนกันนั่นแหละ
นะครับ 101.5 ก็สมุยกรีนสเตชั่น .net ก็ทุกคลื่นนะครับจะมีออนไลน์หมดนะครับเพราะไม่ใช่ว่าเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไฮบริดนะครับเขาเรียกว่าไฮบริดนะครับต้องมีออนไลน์สื่อออนไลน์ว่ากันไปนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก็ทักทายนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเกือบลืมนะครับ Facebook Live นะ Facebook Live ก็สมุทรทีมทีวีครับแล้วก็เพจอสมทสุราษฎร์ธานีนะนี่คือช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังรายการไอ้ที่แค่ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะพาท่านทั้งหลายครับไปสู่เนื้อหาสาระข่าวสารของวงการเทคโนโลยีกับรายการไอ้ที่แค่ตัวโดยจิตแคนนอนพันธดลเลิศสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นนักศึกษานะครับที่คณะวิทยาการจัดการสาขาดิจิทัลศาสตร์ดิจิตอลนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับพูดถึงนี้พรุ่งนี้ก็จะมีเลือกชมรมนะฮะพูดถึงตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกชมรมชมรมทั้ง20กว่าชมรมนะเพราะว่าถ้าใครที่มาเป็นนักศึกษาทุกคนต้องมีชมรมมีสังกัดเพราะฉะนั้นครับถ้าไม่เก็ตเนี่ยก็เหมือนชุมนุมอ่ะนะครับถ้าไม่เก็ตคือต้องมีชุมนุมนะเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปที่ว่าทุกคนต้องมีชุมนุมของตัวเองเหมือนกันครับพอเป็นมหาลัยก็คือชมรมก็เหมือนชุมนุมนั่นแหละนะเพราะว่าทุกคนต้องมีชมรมของตัวเองสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้นะครับก็จะผมก็จะไปเลือกนะครับซึ่งจะลงทะเบียนชมรมช่วงบ่ายนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวเป็นนักศึกษาก็คงรู้กันแหละนะครับทาง Facebook ต่างๆสื่อช่องออนไลน์นะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวเศร้านะครับขออนุญาตพูดนอกก่อนนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอะไรไปก่อนแต่ว่าหลังจากสัปดาห์หน้าและทุกสัปดาห์ก็จะไอทีทั้งหมดล้วนๆนะมีผู้สมัครการก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือเหตุการณ์ยิงนะครับที่โรงเรียนชื่อดังจังหวัดนนทบุรีนะครับนะแล้วมาคล้องกับวันนี้วันแรกเฉยเลยนะครับมาเพราะฉะนั้นก็เอาเลยครับไม่ว่าจะเป็นไงตามก็ขอให้ใช้สติในการรับรู้ข่าวสารนะครับผู้เสียชีวิตกี่รายข่าวลือบอกว่าครูทั้งหมดข่าวลือบอกว่ามีครู3คนนักเรียน3คนบางสื่อบอกครูทั้งหมดก็ขอให้ใช้สติขอให้ผู้ที่เสพสื่อใช้สติรอบคอบในการ

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนหรืออะไรก็ขอแสดงความใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็แล้วกันนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าสู่สาระเนื้อหาของรายการไอทีกระตัวประจำสัปดาห์นี้นะครับมีทุกวันศุกร์นะครับก็เป็นประจำซึ่งถ้าใครที่มาที่เกาะสมุยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกาะสมุยด้วยนะครับนะนะครับก็สมุยยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับนะซึ่ง 101.3 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ถ้าใครที่มาเกาะสมุยนะครับก็เปิด 101.3 เมกะเฮิรตซ์สมุยกินสเตชั่นถ้าใครที่มาฝั่งฉวีก็เปิด 101.3 เมกะเฮิรตซ์ได้นะครับก็ฟังได้เหมือนกันแต่ท่านฟังครับผมมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่มาฟัง 101.3 เมกะเฮิรตซ์ที่เกาะสมุยคุณจะไม่ได้ฟังไอทีใกล้ตัวเฉพาะวันศุกร์วันเดียวครับแต่ผมจะให้แถมอีก1วันนั่นก็คือวันอาทิตย์นั่นหมายความว่าท่านจะฟังรายการไอทีใกล้ตัวที่เกาะสมุย2วันเนื้อหาเหมือนกันครับจัด2วันคือวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์บ่าย3ถึง4โมงเย็นก็มีอีกหนึ่งคลื่นครับที่จะจัดรายการนะครับคือสวทเกาะสมุย FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็4โมงถึง5โมงเย็น 101.5 เมกะเฮิรตซ์เหมือนกันหมายความว่าถ้าใครที่อยู่บนเกาะสมุยฝั่งเฉวงถ้าใครที่มาเกาะสมุยนะครับฝั่งเฉวงเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือสามารถฟังรายการไอทีกับตัวได้2วันนี่ก็คือสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนะของรายการเรานะผมก็ใจดีครับนะใจดีที่เรามีรายการไอทีกับตัว2วันนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับเผื่อบางท่านมาเกาะสมุยแล้วพอวันอาทิตย์ปุ๊บอ้าวทำไมมีไอทีกับตัวอีกวันน่ะเนี่ยครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้เอาละครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้ให้การสมบริการนะครับซึ่งตั้งแต่รู้ทุกสมบูรณ์ทีมแล้วก็มีผู้สมบริการเหมือนกันเราก็มีผู้สมบริการเหมือนกันนะครับนั่นก็คือบริษัทมูลทองคำร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสสมบูรณ์ทีมมาแข่งให้บิ๊กซีสมุยบิ๊กซีสมุยนะไม่ใช่บิ๊กซีสุราษฎร์บิ๊กซีสมุยแล้วก็บริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนี่คือผู้ให้การสมบริการของไอทีกระตั่วและทุกรายการเข้าสู่สาระครับเนื้อหาข่าวสารสาระในวันนี้วันแรกทางอสมท102ครับด้วยเรื่องเกี่ยวกับระบบ Android นะครับก็ถ้าใครที่เป็นนักพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่ลงในระบบ Android ล่าสุด Google ครับได้กำหนดเส้นตายให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ลงในระบบ Android ใน4ประเทศรวมถึงไทยยืนยันตัวตนว่าเป็นนักพัฒนาจริงภายใน30กันยายนนี้นี่ครับเปิดมาเห็นไหมครับเปิดมาข่าวแรกเลยเรื่องแรกเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทาง Google เนี่ยได้ประกาศให้ผู้พัฒนาหรือ Developer เนี่ยครับแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนโดยรอบแรกครับจะเริ่มจากการบังคับใช้นโยบายใน4ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยไทยแลนด์แล้วก็เป็นประเทศก่อนอื่นในโลกนะครับก็คือประเทศไทยก่อนที่อื่นในโลกนะ4ประเทศนะครับแล้วก็ในตอนนี้ครับทาง Google ครับก็ได้ทำการกำหนดเส้นตายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากรายงานในเว็บไซต์ The Hacker News ได้กล่าวถึงการที่ทาง Google ครับได้ออกประกาศเส้นตายให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ใน4ประเทศประกอบด้วยฟังนะครับบราซิลประเทศที่1 2อินโดนีเซีย3อินโดนีเซียแล้วใช่ไหมครับสิงคโปร์และสุดท้ายไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยลิชไม่ใช่ครับไทยลิชนึกว่าอังกฤษหลานภาษาอังกฤษแต่ว่าลาวนะครับประเทศไทยครับประเทศที่4ซึ่งใน4ประเทศนี้
ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว

0: ตนกับ Google ในวันที่30กันยายนนี้หลังจากได้นะครับหลังจากที่ได้เปิดให้ผู้นักพัฒนาเริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ผ่านมาแล้วกี่เดือนแล้วครับก็ 3-4 เดือนแล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันครับเพื่อแจกจ่ายบน Google Play หรือในสตูอื่นๆเช่น Samsung Xiaomi Oppo Vivo นะครับแล้วก็ Transition นะครับนี่คือถ้าเกิดว่าดังนั้นก็พวก Samsung Xiaomi Oppo Vivo ว่างั้นนะครับซึ่งก็ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนทั้งหมดซึ่งถ้าผู้พัฒนารายใดไม่ทำการยืนยันตัวตนภายในเส้นตาย30กันยายนกำหนดไว้แล้วตัวแอปพลิเคชันจะถูกระงับไม่ให้ถูกติดตั้งใหม่บนอุปกรณ์ที่รับการรับรองนะครับทันทีซึ่งถ้าผ่านเส้นตายนี่บอกไว้เลยบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าครับว่าเมื่อหลังจากผ่านเส้นตายวันที่30กันยายนมาแล้วแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาที่ไม่ทำการยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนนะครับก็จะไม่สามารถติดตั้งได้ผ่านทางแอปสตูต่างๆได้ครับแล้วก็ต้องทำการติดตั้งผ่านช่องทาง Android Debug Bridge ADB หรือด้วยวิธีการ Advanced Flow ครับซึ่งเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันจากนอกแอปสตูนะครับที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพราะต้องทำการเปิดโหมดผู้พัฒนา Developer Mode ครับแล้วก็ต้องรีสตาร์ทรอ24ชั่วโมงและจากนั้นกดยอมรับความเสี่ยงเรียกได้ว่าใช้เวลาในการติดตั้งที่ยาวนานมากครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่เป็นผู้นักพัฒนาก็รีบยืนยันตัวตนซะครับแล้วไม่งั้นก็มีผลตามมายังไม่หมดครับสำหรับการยืนยันตัวตนนั้นผู้พัฒนาจะต้องให้ข้อมูลต่างๆกับทาง Google เช่นชื่อนามสกุลจริงหรือชื่อยุติบุคคลว่าเป็นบริษัทอะไรอาจจะไม่ใช่ชื่อนามสกุลก็ได้ก็จะเป็นบริษัทนู่นนี่นั้นบริษัทอะไรก็ใส่ไปแล้วก็ต่อมาก็ที่อยู่ข้อมูลติดต่อที่ติดต่อได้จริงอัปโหลดเอกสารราชการเพื่อยืนยันตัวตนถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นใบประกอบธุรกิจบริษัทนั้นๆชื่อบริษัทนี้ก็เอาใบอนุญาตบริษัทนี้ก็มาแนบไฟล์แล้วก็ยืนยันความเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันแต่ละตัวด้วยการอัปโหลดไฟล์ APK ขึ้นสู่ระบบพร้อมกุญแจส่วนตัวครับ Private Key ซึ่งจุดประสงค์คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พัฒนาที่มีแอปพลิเคชันจำนวนมากทาง Google ครับจะเปิดให้ใช้งานใช้การลงทะเบียนผ่านทาง API แล้วก็การมอบสิทธิ์แทนด้วยการยืนยันตัวตนแบบ OAuTH นะซึ่งวิธีนี้จะทำให้สตูแบบ3ปาร์ตี้จะสามารถช่วยดำเนินการแบบตัวแทนให้กับผู้พัฒนารายต่างๆได้อีกด้วยโดยอินเทอร์เฟซครับสำหรับการทำงานผ่านวิธีดังกล่าวอย่าง Android Developer ID Status API และ Android Developer Console API 2ตัวเนี้ยครับจะเริ่มปล่อยให้ใช้งานได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็ผ่านมาแล้วฮะก็คือกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นแหละนอกจากการยืนยันตัวตนครับสำหรับผู้พัฒนาระดับมืออาชีพหรือว่าprofessional ทาง Google ครับยังได้มีการผ่อนปรนให้กับผู้พัฒนาในรูปแบบของการศึกษาหรือพัฒนาแบบงานอดิเรกให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของตนในแบบจำกัด limited ครับโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซึ่งสามารถติดตั้งได้สูงสุดบนอุปกรณ์10เครื่องเพียงแค่ชำระนะครับค่าใช้งานบัญชีผู้พัฒนาบน standard flow deployment account นะครับราคา25ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเงินไทย 835.71 บาทก็คือ835บาท70สตางค์เงินบาทไทยนะแต่บางทีเดี๋ยวพักหนึ่งก็ราคาเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นการชำระเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจ่ายปุ๊บก็ใช้งานตลอดชีพได้เลยนะครับว่ากันงั้นถึงแม้การยืนยันตัวตนครับจะเป็นไปตามที่เขาว่าครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของสตูจากมันแวร์นะครับก็ช่วงนี้มาแรงนะมันแวร์ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ทางทีมผู้พัฒนาอิสระก็ต่างไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ครับอ้าวทำไมเหรอครับเพราะอ้างว่าโครงการหลายตัวแอปพลิเคชัน ถูกเซ็นด้วยนามแฝงจากกลุ่มผู้พัฒนาที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งถ้ามีการบังคับใช้นโยบายนี้โครงการหลายตัวในรูปแบบเดียวกันก็จะต้องปิดลงนอกจากนั้นยังมีแคมเปญการเคลื่อนไหวเพื่อให้ Android ยังคงความเป็นระบบเปิดส่งเสียงให้ Google ทำการล้มเลิกนโยบายดังกล่าวภายใต้ชื่อแคมเปญครับนี่ก็กล่าวงี้ Keep Android Open ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆกว่า70องค์กรใน23ประเทศทั่วโลกไม่รู้มีไทยแลนด์หรือเปล่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็จะทำการดำเนินการรณรงค์อย่างแข็งขันนะซึ่งจะทำให้ทาง Google อ่อนข้อลงหรือไม่นั้นto be continue เอ้ย to be continue ใช่ไหมเออ to be อ่ะ continue นะติดตามต่อไปนะจ๊ะพี่น้องนะครับพี่น้องเอาแล้วครับก็นี่คือหนึ่งเรื่องและยาวปื๊ดๆนะแต่เชื่อว่าก็คงเป็นเรื่องวงไอทีแล้วก็เป็นเรื่องสำหรับผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่ลงสู่ระบบ Android ก็ต้องยืนยันตัวตนครับเพื่อก็เป็นถ้าเป็นข้อดีถ้ามองนะก็ข้อดีก็คือเพื่อให้ยังคงยืนยันความเป็นตัวตนว่ามีอยู่จริงไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่สร้างแอปเพื่อไปทำมัลแวร์ก็ไม่ใช่นะยืนยันว่าเป็นตัวจริงไม่ขี้หกไม่โกหกครับอ้าวได้เวลาฟังโฆษณานะครับพักโฆษณานะนะครับไม่มีการเปิดเพลงนะเราเปิดโฆษณาขั้นรายการแล้วก็พบกันครับในช่วงถัดไปกับรายการ IT ใกล้ตัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658

0: ากาศดูแลไม่ไหวเลยกินน้ำหาพอดดีเจหนูสมุนทีม
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับท่านนี่บอกว่าเสียงไม่ดีชัดแล้วครับโอเคนะท่านนี่ก็เมื่อกี้ส่งซิกมานะครับจริงๆมันก็เป็นจริงๆนะครับก็เป็นที่มิกด้วยนะเพราะว่าผมใช้มิกตัวที่เป็นรุ่นเก่าแล้วแหละจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็นะจริงๆผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับว่าเป็นที่เหตุอะไรแล้วไมค์ตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าผมมี2ไมค์นะปรากฏไมค์ตัวนึงเนี่ยช็อตเฉยเลยซึ่งเป็นที่มิกน่าจะเป็นที่มิกนะฮะผมคิดว่านะนะเพราะว่าผมใช้มิกของไม่ใช่ของไม่รู้ของอะไรอ่ะ

ก็ติชมมาได้นะครับนะการติชมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าพอติชมแล้วพอทำไม่ดีก็ล่อยหลอก็ไม่ใช่นะครับนะคนเราผิดพลาดได้ครับแต่ถ้าผิดพลาดบ่อยก็ไม่ดีนะครับนะไปกันต่อครับไปที่ Microsoft ต่อเลยนะครับไปที่ Microsoft ต่อครับนะเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าใครที่ตามนะ Windows 11ที่พออัปเดตปุ๊บเนี่ยเจอบั๊กเลยครับนะใครที่ตามนะครับวงการ IT ที่ว่าพออัปเดตพอ Windows 11มีการอัปเดตปุ๊บก็จะเจอบั๊กสารพัดบั๊กนั่นก็คือการที่ Microsoft ได้ตัดสินใจครับเพิ่มฟีเจอร์ชื่อว่า Cloud Review บน Windows 11ช่วยกู้ข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะครับนะเดี๋ยวดูสิครับว่ามันเป็นอย่างไรอ้าวเสียงสะท้อนอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าทนไปหน่อยเราจะให้เปิดเพลงดีไหมครับเพราะว่ามันสะท้อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะแป๊บนึงนะครับเช็คเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะเช็คเสียงสะท้อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คโอเคนะครับตึ๊ดอ่ะโอเคนี่ผมต้องมอนิเตอร์แล้วนะครับนะผมมอนิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคถ้าชัดแล้วโอเคน่าจะต้องเล่าต่อนะครับนะขออภัยด้วยเพราะว่าเนี่ยแล้วพอพูดดังปุ๊บเครื่องตัดมิกตัดเลยนะฮะนี่จริงๆนะฮะไม่รู้เป็นอะไรกับมันนะครับนะอ่ะก็เอาเป็นว่าครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับจากรายงานในเว็บไซต์ NeoWin กล่าวถึงการที่ทาง Microsoft ได้ทำการออกอัปเดตเวอร์ชันทดสอบสำหรับกลุ่มนักทดสอบในโครงการ Windows Insider ผ่านทางช่อง Experimental ครับโดยอัปเดตนั้นจะมีอยู่2ตัวคืออ่ะผมขออนุญาตไม่อ่านดีกว่า2ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นศัพท์ทางเทคนิคก็คือเอาไว้ว่าใน2ตัวเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีการเพิ่มแล้วก็ปรับปรุงฟีเจอร์ที่ต่างกันดังต่อไปนี้เอางี้ผมบอกรุ่นดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องบอกอยู่แล้วรุ่นแรกคือ26.26.30.8772ละเอียดหน่อยแล้วนะแต่ก็ต้องบอกนะครับเผื่อช่างซ่อมคอมนะฟังรายการอยู่ก็บอกกันนะเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Cloud Review ในส่วนของการกู้ข้อมูล Recoveryช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลง Windows ใหม่ได้อย่างง่ายได้แม้ตัว Windows จะที่ใช้อยู่เนี่ยจะบูตไม่ขึ้นสิ่งที่ต่างไปจากฟีเจอร์นะครับ Unlike Reset This PC นั่นคือฟีเจอร์นี้จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ Image แล้วก็ไดรเวอร์ต่างๆมาจาก Windows อัปเดตโดยตรงซึ่งผู้ใช้งานจะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จากหน้าจอนะครับเช่นต้องกด Windows Recovery นะครับ WinRE แล้วก็ไปเลือกนะครับ Troubleshoot แล้วก็ไปเลือก Recovery and Uninstall แล้วก็ Cloud Review นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนการควบคุมบัญชีก็ตามนี้ตามเดิมนะโอเคแล้วก็ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับ28120.2387มีทัชบาร์ด้วยครับนะเพราะงั้นจะสามารถปรับแต่งตำแหน่งของทัชบาร์ได้นะครับส่วนการแก้บั๊กครับก็มีการแก้บั๊กในส่วนของ File Explorer ที่หยุดทำงานหลังกดปุ่มไอคอน OneDriveขณะที่ใช้โบสถ์ผู้ดูแลอยู่นะครับนี่คือรุ่นต่างๆนะก็เอาไปว่าเป็นการกู้ข้อมูลน่ะได้ที่ง่ายนะครับใน2รุ่นนี้นะครับก็ลองใครที่เป็นช่างซ่อมคอมก็โบสถ์รู้กันด้วยส่วนคนทั่วไปไม่ต้องรู้หรอกครับเพราะยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับอ่ะนี่คือ Microsoft นะครับที่มีการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหาเรื่องพออัปเดตเสร็จก็มีปัญหาเกิดบั๊กขึ้นมานะครับเพราะงั้นก็ต้องดูกันแล้วครับใครที่ใช้ Windows 11อยู่ตอนนี้นะครับก็ใช้อย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะครับไปดูครับต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนโลกไซเบอร์ครับนั่นก็คือ Gartner ที่ชี้ครับว่า AI เนี่ยจะเป็นด่านหน้า
นะครับช่วงนี้ AI มาแรงนะพูดถึง AI นี่สงสัยวันนี้ AI น่าจะล้วนๆนะจุดเปลี่ยนโลกไซเบอร์การเนอร์ชี้ AI จะเปลี่ยนหน้าควบคุมความปลอดภัยองค์กรกว่าครึ่งภายในปี7

0: หนึ่งนั่นครับเอาแหละดูครับว่าเขาจะมีมุมมองอย่างไรทางการ์ดเนอร์ครับเผยผลคาดการณ์สุดล้ำครับภายในปี2571 Application AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับมือไพไซเมอร์กว่า 50% ของการตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ทั้งหมดชี้เห็นถึงความจำเป็นครับขององค์กรที่ต้องเร่งนำ AI มาใช้เป็นกรอบป้องกันเพื่อรับมือกับการโจมตีที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันรองประธานนักวิเคราะห์ของการ์ดเนอร์ครับกล่าวว่า AI กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่เครื่องมือจำนวนมากโดยเฉพาะ Application AI ที่องค์กรพัฒนาขึ้นเองกราบถูกนำมาใช้งานทั้งที่ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ระบบนี้มีความซับซ้อนครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็คุมความปลอดภัยในระยะยาวได้ยากนอกจากนี้ทีมงานและความปลอดภัยส่วนใหญ่ยังขาดกระบวนการนะครับที่ชัดเจนในการจัดการกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขปัญหานั้นอาจใช้เวลานานขึ้นและต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอย่างมหาศาลด้วยกันการเนอร์ก็ได้นำให้ผู้นำด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา Application AI ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีระยะเวลาดำเนินการที่เพียงพอมีการวางแผนทรัพยากรและมีการจัดการความคาดหวังเพื่อให้เกิดมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับนี่เขาเก่างี้ต่อมาครับภายในปี71องค์กรกว่า 50% จะใช้งานแพลตฟอร์มความปลอดภัย AI หรือ AI Security Platform เพื่อควบคุมการดูแลการใช้บริการ AI จากภายนอกแล้วก็ปกป้องแอปพลิเคชัน AI ที่พัฒนาขึ้นเองนี่ก็อย่างนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ที่มาพร้อมกับการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็วได้แบบรวมศูนย์เช่นการโจมตีแบบพร้อม Injectionการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดและอื่นๆด้วยการรวมศูนย์และการควบคุมนี้จะช่วยให้ CISO สามารถบังคับใช้นโยบายการใช้งานได้ตรวจสอบกิจกรรมของ AI และวางจำหน่ายวางแนวทางความปลอดภัยได้ให้สอดคล้องกันทั้งในแอปพลิเคชันภายนอกและแอปที่สร้างขึ้นเองผู้นำด้านความปลอดภัยจึงควรประเมินแพลตฟอร์มความปลอดภัย AI เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถครอบคลุมการใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AI แบบเบนนวลจะส่งผลให้ 75% ขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเสี่ยงต่อการถูกประเมินเกิน 5% ของรายได้รวมทั่วโลกจนถึงปี70นะครับแม้แนวทางการกำกับดูแลทั่วโลกจะมีความแตกต่างกันแต่กฎระเบียบด้านใหญ่ในภาพรวมมีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียกร้องให้มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบถึงแม้CISO จะสามารถปรับตัวตามมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้ทันแต่กฎระเบียบใหม่ๆที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของ AI Safety กำลังสร้างความท้าทายในทุกมิติเพื่อความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นการ์ดเนอร์แนะนำครับให้จัดทำระบบธรรมาภิบาลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ Cyber GRCนะครับความหมายไปหาเองใน Google ครับมีครับมาอธิบายครับพร้อมกับเครื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการใช้เทคโนโลยีนี่เขาเก่างี้ซึ่งไปจนถึงปี73ครับ 33% ของงานไอทีจะถูกไปใช้จัดการ AI Data Deep Dev เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบ AI นะครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าเอาสรุปเลยแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วน 30% ขององค์กรจะต้องการอธิปไตยเหนือระบบควบคุมความปลอดภัยบนคลาวด์อย่างครอบคลุมเพื่อรับมือกับความผันผวนทางบุตรสาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในปี70นะครับส่วน 70% ของ CISO จะใช้ความสามารถด้าน Identity เพื่อลดพื้นที่การโจมตีของระบบ IAM และลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลประจำตัวภายในปี71นะครับนี่ประมาณนี้นี่คือการ์ดเนอร์เขาเก่างี้เขาก็แนะนำให้แก้ไขจุดบอดเหล่านั้นด้วยรวมแพลตฟอร์มนะ Identity เนี่ยครับแล้วก็ Intelligent ขับเคลื่อนด้วย AI แบบรวมศูนย์เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบและจัดการแก้ปัญหาอ่ะนี่คือเรื่องการ์ดเนอร์ที่เขาคาดการล่วงหน้าไว้นะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติก็แล้วกันพักโฆษณาสักครู่ครับพบกันช่วงสุดท้ายครับกับรายการ IT ใกล้ตัวแล้วพบกันช่วงสุดท้ายครับ
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
0: มาต่อนะครับในช่วงสุดท้ายกับรายการไอทีใกล้ตัวนะครับกับเรื่องของคนที่จะเข้าพักโรงแรมแล้วโรงแรมมันจะมี Wi-Fi สำหรับในห้องทุกห้องก็จะมี Wi-Fi นะครับนะซึ่งแน่นอนครับบางครั้งจะมีความเสี่ยงโดนแฮกเกอร์ฝังมันแวร์ไว้บางที่นะดูที่ไหนนะครับเขาให้ระวังครับ Wi-Fi โรงแรมเสี่ยงโดนแฮกฝังมัลแวร์ข้อมูลบัญชี Microsoft ได้มีวิธีป้องกันนะครับโดย Microsoft ครับก็ออกคำเตือนถึงนักเดินทางแล้วก็ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นะจริงๆก็ถ้าไม่มีจริงๆก็ในไทยไม่เห็นมีนะแต่เอาแหละเพื่อความปลอดภัยก็ระมัดระวังกันแล้วกันโดยบอกว่า Windows ให้ระมัดระวังการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในโรงแรมศูนย์ประชุมและสถานที่บริการร่วมกันหลังตรวจพบครับกลุ่มแฮกเกอร์แทรกแซงระบบเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ปลอมขโมยข้อมูลบัญชีและหลอกให้ติดตั้งมัลแวร์บนอุปกรณ์ภัยคุกคามนี้ครับถูกเรียกว่า Captive ชื่อเขาชื่อ Captive ซึ่ง Microsoft รู้ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Storm นี่ละเอียดเกินอย่างนี้เลยนะกลุ่มย่อยของผู้โจมตีที่ชื่อว่า Midnight Blizzard ถ้าเปลี่ยนเข้าไปนี่ชื่อของเขาโดยพบพฤติกรรมดังกล่าวครับมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเป็นนักเดินทางเพื่อธุรกิจรวมถึงผู้ที่ใช้งานองค์กรผ่านเครือข่ายสาธารณะนะครับก็มีการโจมตีจนขโมยข้อมูลบัญชีไปนะครับส่วนคำเตือนดังกล่าวนะขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับจริงๆเนื้อหามันเยอะคำเตือนดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า Wi-Fi ของทุกแรมทุกแห่งถูกแฮกนะครับหรือว่าผู้ใช้จะติดมันทันทีนะเมื่อเชื่อมต่อแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานไม่ควรเชื่อมถือไม่ควรจะถือเครือข่ายสาธารณะโดยอัตโนมัติแม้จะเป็นเครือข่ายที่มีชื่อของโรงแรมหรือสถานที่นั้นอย่างถูกต้องก็ตามปัญหาสำคัญคือผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์เครือข่ายระบบ DNS หรือหน้า Captive Portal ถูกผู้โจมตีควบคุมอยู่หรือไม่ดังนั้นการลดการใช้งานเครือข่ายที่ไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้จึงเป็นวิธีป้องกันที่ตรงไปตรงมาดีที่สุดนะครับวิธีการครับผู้ที่ต้องการเดินทางและจำเป็นที่จะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตควรเลือกครับใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่าน 4G หรือ 5G รวมถึงการแชร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนให้คอมพิวเตอร์แทนการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญหากจำเป็นที่ต้องใช้ Wi-Fi ของโรงแรมควรตรวจสอบชื่อเครือข่ายนั้นและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบกับพนักงานโดยตรงเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ APK หรือส่วนเสริมจากหน้าที่ปรากฏหลังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ควรคัดลอกคำสั่งที่เว็บไซต์แนะนำไปวางใน PowerShell Commail Put Commail Pop หรือว่า Windows Terminal นะครับผู้ใช้ควรอัปเดต Windows Browser โปรแกรม Virus Antivirus แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนออกเดินทางรวมถึงเปิดใช้ Microsoft Defender หรือระบบป้องกันปลายทางขององค์กรอย่างต่อเนื่องสำหรับบัญชีใช้บัญชีงานนะครับบัญชีบิสเนสก็ควรเปิดใช้การยืนยันตัวตนที่ต้านทานการฟิชชิ่งเช่น Security Key หรือ Pass Key หากองค์กรรองรับแทนนะครับการใช้รหัสผ่านร่วมกับรหัส OTP เพียงอย่างเดียวหรือแล้วก็ไม่ควรอนุมัติคำขอข้อสรุปที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเองเพราะถ้าเผลอกรอกหรือติดตั้งไฟล์ครับถ้าติดตั้งจริงก็ตัดการใช้ต่อเลยครับแล้วก็ใช้เครื่องที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นหลักฐานทันทีถ้าเกิดว่าเผลอขึ้นไปส่วนผู้ใช้ทั่วไปครับควรกังวลแค่ไหนครับก็แน่นอนครับภัยของชื่อแคปทีมเนี่ย มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เดินทางและก็บัญชีองค์กรเป็นหลักแต่ผู้ใช้ทั่วไปก็ควรเพิ่มความระมัดระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องล็อกอินบีบิลธนาคารโซเชียลหรือผู้ที่เก็บไฟล์ผ่านไวไฟสาธารณะและสำคัญคือหากนั่งเว็บไซต์ที่ปรากฏหลังเชื่อมต่อไวไฟก็ขอติดตั้งโปรแกรมอัปเดตไดรเวอร์อยู่เสมอนะครับดาวน์โหลดหรือเปิดเทอร์มินอลเพื่อพิมพ์คำสั่งควรหยุดดำเนินการทันทีนะครับพวกโปรแกรมอัปเดตไดรเวอร์ต่างๆก็หยุดซะเพราะขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่บริการปกติครับที่จำเป็นต้องสำหรับการเชื่อมต่อไวไฟของโรงแรมดังนั้นผู้ใช้ Windows หรือนักเดินทางจึงควรเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญผ่านไวไฟสาธารณะเลือกใช้บอร์ดจากมือถือเมื่อทำได้และต้องไม่ติดตั้งหรือเรียกใช้คำสั่งใดใดตามข้อความที่ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรงแรมไหนครับเขาไม่ได้บอกว่าโรงแรมไหนนี่เขาบอกว่าเตือนไว้ก่อนเพื่อวันใดวันหนึ่งไปเจอก็เตรียมตัวตุยเย่เครื่องตุยเย่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเตือนไว้สำหรับคนที่สายเดินทางไปพักโรงแรมต่างๆก็และใช้ Windows ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับตอนนี้คือรายการไอทีกับตัวครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็นะครับอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ102เมกะเฮิรตซ์ก็นะครับนอกจากจะขอบคุณนะครับท่านพอกี้หรือว่าพอกี้หรือว่าคุณปฏิพลนะครับนะนะครับที่เป็นพอวิโยสำหรับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอบคุณอีกคนหนึ่งด้วยนะนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือดีเจลุงวัชระนะครับที่สนับสนุนนะให้เรามาดำเนินรายการก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจในการเรามาดำเนินรายการที่อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณน้องหนึ่งซ้ำไม่เกินค่าสูตรกินเตชั่นผอแดงนายแสนดีที่รับสัญญาณไปออกอากาศนะครับแล้วก็ออนไลน์สุบทินบอลทีวีแซดเรดิโอจนกว่าแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยครับสุบทินทีวีก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์อะไรมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ที่หน้าครับกับรายการไอ้กระตัวทุกวันศุกร์สี่โมงถึงห้องเย็นส่วน 101.3 เมกะเฮิรตซ์วันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับกับไอ้กระตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุกลัดยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึ๋งเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
9: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
10: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TD 提示，考考超凡 Play by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: Music Time
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: เป็นวันศุกร์ที่แสนเศร้าเลยนะพี่ไพศาลครับตัวเลขน้องๆที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
6: ก็ผมดูล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะ
5: เป็นเด็กวัย12ปีเองครับ
6: เป็นเด็กหญิงวัย12
5: ครับ
6: เหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
5: ครับ
6: ก็เป็นรายที่9นะครับ
5: ครับ
6: ก็คือเป็นครู5ใช่ไหม
5: ครูน่าครู4 5ครับครู5ครับ
6: ครู5แล้วก็ปู่ย่าก็ปู่ย่าอีก2ก็เป็น7
5: ครับ
6: แล้วนักเรียนที่ยิงเนี่ยเขาเสียชีวิตมั้ยเส
5: ียยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
6: เสียชีวิตก็8
5: ครับ
6: แล้วก็วันแล้วมื้อล่าสุดเนี่ยน้องซึ่งเดิมบาดเจ็บสาหัสนะ
5: ครับ
6: เป็นเด็กหญิงอายุ12ก็น่าจะมาประมาณ12น่าจะประมาณม.1
5: ครับ
6: อันนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะ
5: ก็
6: ยังมีตัวเลขบาดเจ็บสาหัสอยู่อีกพอสมควรนะคุณณรงค์
5: สาหัสเนี่ย9คนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยนะโรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบูทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลบางใหญ่7คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2คนนะครับก็ผู้เสียชีวิตอย่างที่พี่เพศาลบอกเนี่ยก็คือคุณครู5ท่านด้วยกันเนี่ยท่านแรกเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะแล้วก็เลขาของท่านอยู่หน้าห้องครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับมีครูแนะแนวมีครูภาษาไทยมีครูคณิตศาสตร์นะฮะก็เห็นภาพแล้วคุณครูน่าจะเข้าไปห้ามไปปรามครับพี่ไพศาลอยู่ตรงบันไดสำหรับเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเรียนเก่งไม่เรียนเก่งนะฮะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนะครับแต่เรื่องของต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยคงจะสรุปตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้านี้เกิดตอน10โมงเอาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่เพศานครับเกิดขึ้นประมาณ10โมงก่อนที่จะมีเสียงปืนตามมานี่นะฮะเข้าเรียนกันไปแล้วคาบนึงนะครับพี่เพศานเรียนจบข้างคาบแรกไปแล้วนะฮะน้องจึงลุกขึ้นมาก่อเหตุนะครับก็คือมีการยิงเพื่อนๆ นะครับยิงคุณครูจนนักเรียนในห้องเนี่ยแตกตื่นค ครูเองที่อยู่ห้องอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่อาคาร5ของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพากันหลบลงมาเพื่อจะเข้าไปสู่อาคาร4แล้วก็มีประตูปิดล็อกกันไปนะฮะคุณครูบอกว่าอยู่ให้เงียบๆนะฮะหลบตรงไหนหลบได้เลยนะครับให้ปิดไฟนะฮะเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับใครมาตะโกนถามมาตะโกนเรียกอย่าตอบถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณครูตะโกนกันอย่างนั้นเลยนะครับไม่นานครับก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายอายุ14ปีถือปืนเดินไปตามระเบียงหน้าห้องอย่างใจเย็นกวาดสายตาสอดสายไปมาเจอใครก็กดปืนลั่นกันทีละนัดทีละนัดนี่แหละฮะแล้วมีน้องๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้นะฮะบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปนะครับ10:15 นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละตอนนี้แหละครับที่มีสายไปถึงโรงพักแล้วว่ามีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมสรรพกำลังกันมายุติเหตุการณ์หน่อยเข้าช่วยเหลือนักเรียนหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนบางส่วนกลูกันมาจากอาคาร5เนี่ยนะฮะลงมาที่ข้างล่างแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจหน่วยอรินทราช26นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตอน10:30นะฮะก็แจ้งมาประมาณสัก15 นาทีเขาถึงจุดเกิดเหตุเลยขึ้นไปบนอาคารเรียนสำรวจทุกห้องนะครับแล้วก็นำนักเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่บนอาคารลงมาข้างล่างมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่กดดันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นคนนอนเต็มพื้นไปหมดแล้วทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลายคนนี่แหละครับแล้วก็11:00 นเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้น้องเนี่ยมอบตัวให้น้องเริ่มวางอาวุธเถอะเนี่ยนะครับเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอน11:00 นแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องวัย14 ปีตัดสินใจทำร้ายตัวเองบาดเจ็บสาหัสครับพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
6: ยิงตัวเอง
5: ยิงตัวเองครับเนี่ยฮะ
6: ก็ข่าวทีแรกก็สับสนนะ
5: ครับ
6: บ้างก็ว่ายิงตัวเองบ้างก็ว่าเจ้าหน้าที่เขายิงเพื่อระงับเหตุเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
5: ครับ
6: แต่ก็สรุปว่ายิงตัวเอง
5: แต่ที่น่าสลดใจนะฮะ
6: แต่ไม่กู้ภัยรีบเข้าไปปั๊ม
5: หัวใจเลยฮะ
6: CPR ช่วยแล้วเห็นว่าหัวใจกลับเต้นกลับมาได้นะ
5: แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
6: รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
5: ใช่ครับแล้วพอญาติทราบเรื่องเนี่ยนะฮะญาติประสานเจ้าหน้าที่เลยนะพี่เพศานบอกว่าถ้าคนของตัวเองคือหลานของตัวเองก่อเหตุที่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปดูที่บ้านหน่อยไปดูปู่กับย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านฮะเจ้าหน้าที่จึงระดมสรรพกำลังเข้าไปที่บ้านของน้องเขาอยู่ซอยลาดพร้าวประดุกครับพี่เพชร
6: เห็นว่าเขาแจ้งไปที่กำนันนะกำนันน่าจะไปก่อน
5: ครับครับ
6: กำนันกับทีมเขาไปก่อน
5: ครับ
6: ไปก็เห็นบ้านล็อกกุญแจรู้ว่าเลย
5: ครับ
6: ก็คราวนี้กำนันเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็รู้ว่าญาติเยอะอยู่ตรงไหนไงติดต่อญาติ
5: ครับ
6: ให้มาเปิดประตูเข้าไปก็เจอ
5: ครับ
6: เจอก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมายกขบวนกันมาแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกำนันได้รับแจ้งจากให้กำนันเขาบอกว่าทางอำเภอเป็นคนทางปลัด
5: ครับ
6: ของอำเภอบางกรวยเป็นคนแจ้งให้ไป
5: ครับ
6: ก็บ้านอยู่ซอยวัด
5: ลาดประดุกครับ
6: โอ้ยซอยนี่ก็ซอยใหญ่ยะไปนู่นเลย
5: ลึกเลยนะฮะ
6: ลึกเลย
5: ครับ
6: ไปทะลุเชื่อมกับนู่นเลยเชื่อมไปได้เยอะหลายที่หลายพื้นที
5: ่ครับก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยล่ะฮะแล้วก็อยู่กับปู่กับย่านะฮะมีเฉพาะวันหยุดคุณแม่จะมารับน้องนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกินข้าวไปกินอาหารลักษณะนี้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กับปู่และย่านะฮะแล้วก็เท่าที
6: ่พ่อแม่เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยง
5: ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงครับพ่อกับแม่
6: ให้ปู่กับย่าเลี้ยง
5: ครับก็เลิกลากันไปเมื่อ2 ปีที่แล้วพ่อกับแม
6: ่แต่ก่อนหน้านั้นเลี้ยงหรือเปล
5: ่
6: าเลิกลากัน2 ปี
5: ตามข่าวไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าพอวันหยุดเนี่ยทางญาติบอกว่าวันหยุดเนี่ยถ้าบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นไปไม่ได้ แม่เขามารับทุกวันหยุดนะฮะเอาน้องไปเที่ยวไปอยู่ไปกินไปประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือเปล่าที่ต้องกลับมาอยู่กับปู่และย่าเนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะพี่ไพศาลที่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะฮะศพคุณย่านอนอยู่บนเตียงลักษณะคนที่ยังไม่ตื่นฮะนอนหลับแล้วก็น้องไปก่อเหตุตอนเช้าที่ย่านอนหลับอยู่ครับส่วนคุณปู่เนี่ยเดินมาถึงห้องครัวถูกยิงเข้าไปข้างหลังฮะโดยไม่รู้ตัวว่าหลานยิงและหลังจากนั้นหลานก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนอย่างที่เล่าให้ไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
6: ก็แสดงว่าต้องยิงปู่ก่อนนะ
5: ครับ
6: แล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนแล้วก็เนี่ยก็คุณย่า
5: ครับคุณย่ายังนอนอยู่เลยครับ
6: แล้วก็ไปโรงเรียนตามปกตินะ
5: ครับเรียนไปแล้วคาบหนึ่งด้วยนะ
6: ปล่อยให้เรียนไปคาบหนึ่งก่อนนะ
5: ครับ
6: แล้วจึงได้สังหารแสดงว่าครูที่ถูกสังหารท่านแรกหรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร
5: ์ครับ
6: สอนคาบแรกใช่ไหม
5: น่าจะนี่แหละฮะครูคณิตศาสตร์หนึ่งท่านที่เสียชีวิตไปด้วยนี่นะครับ
6: เพราะว่าเขาบอกว่าสอนแทนนะ
5: ครับ
6: จริงๆแล้วมันต้องเป็นชั่วโมงของครูอีกท่านหนึ่ง
5: อ๋อฮะ
6: แล้วก็คล้ายๆแรกครูขอแลกชั่วโมงอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: แล้วครูที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็สอนคณิตศาสตร
5: ์ครับ
6: ก็เลยต้องรับสอนน่าจะสอนเสร็จหรือไงพอสอนเสร็จก
5: ็ก่อเหตุเลย
6: ยิงเป็นคนแรกเลย
5: โอ้โห
6: ครูที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยเป็นครู
5: คณิตศาสตร์
6: ครูคณิตศาสตร์ครูจำชั้น
5: ครับ
6: นะฮะ
5: ครับ
6: แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องไป
5: ฮะ
6: เพื่อนๆ นี่ก็ล็อกประตูเลย
5: ครับ
6: ปิดประตูเลยป
5: ิ
6: ดประตูห้องเลยตกใจกันปิดประตูห้องแล้วก็พยายามที่จะช่วยพ่อเลือดเองก็บอกว่าก็พยายาม
5: ช่วยคุณครู
6: ห้ามเลือดช่วยชีวิตครู
5: ครับ
6: แล้วตอนนั้นคงจะโทรโทรศัพท์อะไรกันวุ่นไปหมดแต่ปิดเองแล้วปิดล็อกห้องเลย
5: ครับ
6: กลัวว่าจะกลับเข้ามายิงเพิ่มเติมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปก็ไปยิงครูหลายคนเลย
5: โอ้โหแล้วก็มีภาพตอนที่น้องเขาเปลี่ยนแมกกาซีนฮะเขามีแมกกาซีนค้างอยู่ในกระเป๋า2แมกกาซีนยังมีลูกกระสุนที่เอาไว้ใส่ในแมกกาซีนอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ30กว่านัดอ่ะพี่ไพศาล
6: ก็เห็นตำรวจเขาบอกว่าขนแมกกาซีนมา2กล่อง
5: ครับ
6: กล่องนึงเนี่ยมัน50นัด
5: ครับ
6: ก็เท่ากับ100นัดแต่ว่าตำรวจเขาพบว่าคงจะตอนเทจากกล่องเนี่ยมันล่วงอยู่ที่พื้นอยู่2นัด
5: ครับ
6: ก็แสดงว่าที่เขาเอาติดตัวมาน่ะ98นัด
5: โอ้โหอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะฮะกระสุนเหมือนกระสุนสนามยิงปืนนะพี่เบสารไอ้หัวตะกงตะกั่วประมาณนี้ไม่ใช่กระสุนที่มันหัวทองแดงอะครับแต่ต้องไปตามต่อว่าเอาออกมาได้ยังไง
6: แต่ก็เสียชีวิตได้ใช่ไหม
5: เสียชีวิตได้ฮะอัดแรงอัดแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองฮะครับ
6: ถูกกว่าหน่อย
5: จะถูกกว่าครับ
6: อันนี้ก็ต้องไปหาสื่อกันต่อว่าแล้วเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
5: ครับเพราะว่าทางญาติก็บอกนะว่า
6: อาวุธปืนก็เป็นของปู
5: ่ของปู่มีทะเบียนถูกต้องของปู่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารต
6: ้องมีผู้จัดการธนาคารเกษียณแล้ว
5: ใช่ครับต้องมีอาวุธปืนประจำตัวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าเขามีใบพกเรียบร้อยมีใบอนุญาตพกปืนเรียบร้อยแล้วถามว่าเก็บอย่างมิดชิดไหมเก็บไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้อย่างดีมีกุญแจปิดล็อกไว้อย่างดีก็ต้องไปตามต่อว่าหลานเอาไปได้ยังไงนั่นเอง
6: ก็ผมก็เห็นข้อมูลอย่างนี้ตลอดอ่ะ
5: ครับ
6: เก็บอย่างดีล็อกกุญแจอย่างดีแต่ว่าโอเคแล้วเด็กก็เข้าถึงละ
5: ครับ
6: นะมันก็คงจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ตามข้อมูลที่ว่ากันเนี่ย
5: มันต้องมีอะไรหละหลวมมีช่องโหว่บ้างใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: ครับโอ้ปืนชนิดนี้ที่เอาไปใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเฉพาะซึ่งมันยิงยากมากนะฮะทางข่าวบอกอย่างนั้นมันยิงยากมากแล้วก็น้องไม่เคยฝึกใช้อาวุธมาก่อนเลยทำไมใช้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้ตัวมากพี่วิสารเซิร์ชดูฮะว่า เครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรมันเสียหายตรงไหนจะซ่อมจะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ในโลกเทคโนโลยีทำให้เราดูได้หมดเลยครับอาวุธปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วฮะสำหรับยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้เนี่ยครับ
6: เรียนภาคทฤษฎีคงเรียนเต็มที
5: ่ครับ
6: เด็กสมัยนี้เรียนได้แต่ว่าไอ้จับอาวุธจริงแล้วซ้อมจริงๆเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่า
5: ครับ
6: อันนี้ต้องไปสอบดูแต่ว่าทักษะนะรู้ว่าต้องจับอาวุธยังไงลั่นไกยังไงเล็งยังไงเนี่ยอ
5: ัน
6: นี้มันฝึกจากเน็ตหมดอ่ะ
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นประวัติของน้องฮะเซิร์ชก็ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยที่น้องเนี่ยเข้าไปท่องโลกต่างๆเนี่ยก็มีเป็นบางคลิปที่น้องเล่นเกมที่เด็กๆ เขาชอบเล่นกันนะพี่เบสานที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไล่เก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวมันจะโยงหรือเปล่าเขาต้องไปว่ากันหลังจากนี้ครับ
6: เป็นตำรวจเขาบอกว่ามีคลิปอยู่ประมาณ 4-5 คลิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนมัธยมต่างครั้งต่างๆในสหรัฐอเมริกานะ
5: ครับ
6: ภาษาอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุที่เด็กนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนตัวเอง
5: โอทีบ่อยมากครับ
6: อยู่หลายครั้ง
5: ครับ
6: แล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคลิปมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู
5: ่ครับ
6: เองก็บอกว่าโหลดเอามาดูก็ไม่รู้ว่าเป็นในเหตุที่ทำให้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะ
5: มีส่วนครับเพราะว่าวันนี้ผมยกหูไปคุยกับนักอาชญาวิทยาดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลฮะถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะมันจะเกิดซ้ำไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีบทเรียนหรือว่ามาตรการป้องกันเลยอาจารย์บอกว่าแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งครับพี่เบสานที่สงขลาครั้งหนึ่งกับที่ห้างดังกลางเมืองเราอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รุนแรง
6: อันนั้นเด็กฝึกยิงนะ
5: ใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าแม้ว่าเรามีบทเรียนเราถอดบทเรียนแล้วแต่เราไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอถ้ามันดีพอเหตุการณ์วันนี้ไม่เกิดอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยหลายส่วนต้องร่วมมือฮะเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ1มันมีช่องว่างมีปัญหาเกิดขึ้นหลายภาคส่วนครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาความเครียดสะสมในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าแล้วปู่และย่าเนี่ยเจนมันต่างกันเยอะพูดกันคนละภาษาครับมันคนละเจนกันไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับ2ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่นะฮะถูกกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าผลกระทบเหล่านี้ครับมันประติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้หมดเลยกับเรื่องของอาวุธปืนที่พอเข้าหาได้ง่ายแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่เวสานบอกว่าไปดูคลิปต่างประเทศที่ก็มีแบบนี้นี่มันคือพฤติกรรมเรียนแบบนึกอะไรไม่ออกอ๋อเราเคยเห็นเราเคยดูแล้วเรามีปัญหาลักษณะนี้เราหาทางออกเหมือนเขาดีกว่าครับ
6: ก็มีวางไปได้นะ
5: ครับ
6: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
5: ครับพักครู่หนึ่งครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดตุลา21นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: น้องสาวของปู่เด็กที่เสียชีวิตนะถูกเด็กยิงเดือดด้วย
5: ครับ
6: อายุ60ปีนะน้องสาวคนนี
5: ้ครับ
6: เปิดเผยข้อมูลว่าเด็กคนนี้เนี่ยพ่อแม่แยกทางกันปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มากอันนี้น้องสาวก็เท่ากับเป็นย่าเล็กนะ
5: ครับ
6: แล้วยังบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่ออกไปไหนตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งจะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กทั่วไป
5: ครับ
6: จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้น นะคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนรักกันมากคุณย่าเนี่ยอดีตเป็นครูคุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
5: ครับ
6: ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอดและตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ญาติใกล้ชิดก็คือน้องสาวของปู
5: ่
6: ให้ข้อมูลนะ
5: ครับ
6: แต่ผมฟังอีกด้านหนึ่งเนี่ยครูที่เขาอยู่ในโรงเรียนน
5: ะ
6: ก็รอดชีวิตมา
5: ครับ
6: เขาก็บอกว่าครูทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปใช้มาตรการหรืออะไรต่างๆที่มันจะไปกดดันเด็กคนนี้นะ
5: ครับ
6: คือไม่ใช่ว่าไปกวดขันไปลงโทษไปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม.1ละ
5: ครับ
6: ครูทุกคนที่เขาสอนครูทุกคนที่เขาดูแลเด็กเนี่ยเขาสรุปตรงกันว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษครูนี่ครูก็ว่านะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนก็ทราบกันดีว่า
5: ครับ
6: จะต้องดูแลแบบเด็กพิเศษก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที่ที่เช่นว่าไปจะไปลงโทษเขาหรือว่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรเขาเนี้ย
5: ครับ
6: ครูเขาบอกว่าจะทราบเป็นกรณีอยู
5: ่ครับ
6: ว่าเป็นกรณีเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่พฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะฝากไปกับเพื่อนๆเขาไปเพราะฉะนั้นครูเขาก็จะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ระมัดระวังในการที่จะไปกวดขันไปตำหนิหรือไปลงโทษอะไรเนี่ยแต่ตระหนักถึงความที่ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษอยู
5: ่
6: อันนี้ข้อมูลจากฝั่งครูนะซึ่งถ้าฟังจากพ่อแม่เราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
5: ครับ
6: ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ
5: เป็นเด็กดีเรียบร้อยคุณย่า
6: ก็จะบอกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเก็บตัวไม่ออกไปเที่ยวเตร่
5: เที่ยวเตร่ไม่เที่ยวอ่ะฮะอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
6: อยู่บ้านเล่นเกม
5: ครับ
6: อะไรทำนองนี้ไป
5: ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะฮะท่านไตรรงผิวพันธ์บอกว่าจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน พบผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนแต่อย่างก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกใช้ปืนแต่ยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาการใช้อาวุธอะอย่างที่บอกครับพี่เปสารโลกออนไลน์ทำได้ง่ายเลยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับเลยฮะแค่เปิดคลิกเดียวก็รู้เลยจะทำยังไงนะฮะประกอบกับพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้การใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่เพศานฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้คือเลือดครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประกาศต้องการเลือดกรุ๊ป A เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กนักเรียนที่อาการสาหัสนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้การได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็นและสิ่งที่ต้องการณขณะนี้คือเลือดทุกกรุ๊ปฮะไปบริจาคได้เลยครับทุกโรงพยาบาลฮะครับ
6: ก็มีเด็กโดนยิงไปด้วยหลายคน
5: หลายคนครับหลายคนก็คือนอกจากว่าครูแล้วเนี่ย
6: ยิงเฉพาะครูไม่ยิงนักเรียนไม่จริงนะก็ยิงกราดไปเยอะอยู่เหมือนกัน
5: ก็เด็กๆ เจ็บไปทั้งเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานเกือบ20คนมั้งฮะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนปากเกร็ด4คนบางใหญ่7คนเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็ธนบุรี2คนอันนี้คือนักเรียนทั้งนั้นครับครับที่บาดเจ็บเนี่ย
6: ครับครูที่เสียชีวิต5คนของโรงเรียนนะ
5: ครับ
6: ก็เสียชีวิตในโรงเรียนเลยล่ะคนแรกนี่ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิตติพงษ์สมรัตนะฮะก็เป็นตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่ง
5: ครับ
6: กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
5: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือนี่แหละ
6: ก็คือครูปกครอง

0: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบคือการดูแลวินัยและความประพฤติ
1: ครับ
0: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบวินัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษาครูคนที่สองก็คือครูสายฝนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร
1: ครับ
0: ก็คือเลขาหน้าห้องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะก็อันนี้ไม่มีงานสอนนะ
1: เป็นเลขา
0: ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดงานอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นฝ่ายธุรการนะ
1: ครับ
0: สามนี่ก็คือครูที่วาพรวานิชเป็นครูแนะแนวเป็นครูแนะแนวนะเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอ๋อลูสมิแลนะ
1: ครับ
0: เป็นศิษย์เก่าลูสมิแลบทบาทและภารกิจทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
1: เกรดแบบนี้คะแนนแบบนี้ควรจะระดับอุดมศึกษาไปสายไหนเหมาะสมนี่ฮะครูแนแนวเลยครับ
0: สี่ก็จะเป็นครูประภาพรก้อนศิลาเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจากการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนสอนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่ห้าว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือครูขนุนเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1: ครับ
0: ครูเนี้ยครูคนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรี
1: ครับ
0: พอสอบบรรจุได้ระบุเลยต้องขอมาสอนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ผูกพันกับโรงเรียนมากอันนี้น้องชายเขาเล่าให้ฟัง
1: แล้วเนี่ยฮะครูท่านนี้แหละครับที่ทางยังไม่กล้าบอกกับญาติฮะว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับ
0: เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคนที่รักโรงเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นศิษย์เก่าผูกพันแล้วคงจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีครูที่บาดเจ็บนะฮะที่บาดเจ็บนี่ก็จะมีครูสลิมรักอันนี้เป็นครูสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ครูวลาลีอันนี้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหัวหน้างานพัฒนาครูด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บาดเจ็บสองท่านส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะ มีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ชายท่านเดียว
1: ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้อนข่าวไปดูนะพี่เพศาลสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมมีเหตุนักเรียนม.3เสียชีวิตพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟังอันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะไปเก็บหูฟัง
0: แต่ว่า
1: เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็คือจบด้วยคำว่าอุบัติเหตุนะครับตกอาคารเรียนเสียชีวิตฮะเป็น
0: คนเดียวคนเดียวใช
1: ่
0: ไหม
1: คนเดียวครับก็เขาบอกว่าการจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียของครอบครัวเพื่อนครู
0: ชั้นไหนตกมาจากชั้นไหน
1: ตกมาจาก
0: ไม่ได้บอก
1: ไม่ได้บอกครับแต่ว่าของอาคารเรียนเลยฮะอาคารเรียนของโรงเรียนนี้เลยแหละครับก็หลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถูกกดดันถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งอะไรในโรงเรียนหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับว่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียได้จากไปเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมในการที่เขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรจะได้มาสร้างมาตรฐานหรือว่าล้อมคอกปัญหากันใหม่พี่ไพศาลไม่งั้นมันจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ก็มีบางคนก็

0: พูดแบบแรงๆนะ
1: ครับ
0: ก็เก็บบทเรียนกันเป็นครั้งที่ 5,000 อะไรพวกวันเราไปเลยเพราะว่ามันก็เราทุกครั้งเราก็เก็บบทเรียนทุกครั้ง
1: แต่มันจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยค่านะครับเอาล้อมคอกอีกแล้วแทบจะไม่มีไม้มาทำรั้วแล้วนะฮะล้อมคอกเนี่ยนะหรือว่าถอดบทเรียนไม่มีอะไรจะให้ถอดอีกแล้วนะฮะหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันต้อง
0: ทำมันจะมีหลายเรื่องนะเช่นว่าการเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
0: ทำไมมันง่ายดายเหลือเกิน
1: ครับ
0: คนมีครอบครองเนี่ยก็โอเคก็ตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนครอบครองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนคนเดียวมีคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได
1: ้โอ้โหแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะถ้าภูมิภาคอาเซียนเราขึ้นมายืนหนึ่งเลยนะครับพี่เบสานฮะ
0: ก็วันนี้เห็นเนี่ยมีอะไรนะสื่อจีนเขารายงานใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไปขุดข้อมูลมาจากไหน
1: โอ้โหคือ
0: บอกว่าสื่อจีนบอกเขารายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: สื่อจีนก่อติดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเผยไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชีย
1: ครับเรามีเท่าไหร่ฮะในภูมิภาคนี้จำนวนพลเมืองของเราถ้าเทียบกันนะพี่ไพศาลไม่เอาตำรวจทหารกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องพกพาอาวุธนะครับเอาคนสามัญธรรมดาที่เดินอยู่ตามถนนเนี่ยคนไทยมีอาวุธปืนอยู่10,300,000กระบอกครับคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนก็คือเดินมาเรียงแถว100คนเนี่ย15คนกว่าเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
0: จะพกหรือไม่พก
1: นะใช่ครับตัวเลขนี้นะฮะเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนยังไม่รวมอีกเกือบครึ่งฮะที่เป็นปืนเถื่อนปืนจดประกอบอะไรที่ซื้อตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครองกันมาหรือว่ารีโนเวทไอ้พวกปืนที่เป็นแบล็งกันน่ะเอามาใช้เป็นปืนจริงได้อีกไม่ถ้วนครับพี่ไพศาลฮะนี่ฮะคนไทยที่เราไปกล่าวหาโอ้โหสหรัฐอเมริกามีเหตุยิงกันเกือบทุกวันเราน้อยหน้าที่ไหนอะครับคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเช้าถ้าเป็นคดีอาชญากรรมนะอาวุธปืนทั้งนั้นนะครับพี่ไพศาล
0: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: นายกก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะโดยนายกบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากความเครียดเรื่องการศึกษาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเนื่องจากคุณย่าซึ่งเคยมีอาชีพเป็นครูมีการคาดหวังและเข้มงวดกวดขันเรื่องการเรียนอย่างมากจนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดภาวะกดดันและนำมาซึ่งการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้นายกเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8คนซึ่งรวมถึงปู่ย่าของผู้ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าภายในบ้านพักอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่อง
1: น้อง
0: เด็กน
1: ัก
0: เรียนวัย12ขวบนะที่เป็นรายที่9ก็ปู่ย่าเนี่ยถูกสังหารก่อนเลยก่อนที่เด็กจะขึ้นรถมาโรงเรียนและตัวผู้ก่อเหตุเองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า30คนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจำนวน9คนอันนี้ผมจะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ
1: ครับ
0: ทางนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าคืออาการคงจะน
1: ่
0: าห่วงทีเดียว9คนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เสียไปแล้ว1นะใน9เนี่ย
1: ครับ
0: ที่ว่าน้องอายุ12เดิมก็อยู่ใน9เนี่ยแล้วก็ขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในส่วนของอาวุธปืนนั้นนายกบอกว่าเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณปู่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนและเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนลงใน Instagram ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งนี้ขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนปืนเหลือติดตัวอยู่อีกกว่า30นัดซึ่งหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองก็อาจสร้างความสูญเสียและทำร้ายผู้อื่นเพิ่มเติมได้อีกสำหรับประเด็นสื่อมวลชนสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงพฤติกรรมเรียนแบบจากโซเชียลมีเดียหรือการฝึกซ้อมยิงปืนนายกระบุว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซ้อมยิงปืนในสนามเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปี14ปีนี้เขายังไม่เข้าสนามนะ
1: ครับ
0: แต่อาจใช้วิธีการศึกษาและติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประเด็นการเปิดรับชมคลิปเหตุการณ์ยิงต่างประเทศนั้นก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนแล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนะอะไรที่จะคาดการนี้จะไม่คาดการจะดูจากพยานหลักฐานแท้ๆนะส่วนสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุนายกได้รับรายงานว่าบิดามารดาแยกทางกันทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่แต่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าโดยในทางคดีถือว่าผู้ต้องหาได้จบชีวิตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุในอนาคตนายกเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ทุกกรณีโดยก่อนเดินทางกลับนายกได้สั่งการโดยตรงไปยังนายอันสิทธิ์สามัญรัฐปลัดมท.และพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผบ.ตร.ให้ยกระดับมาตรการเข้มงวดด้วยการสั่งด่านตรวจค้นอาวุธปืนทั่วประเทศหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพาอาวุธให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรัฐบาลจะเตรียมนำเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนกรมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทรลวงทองรัฐมนตรีศึกษาจะเข้ามาบริหารจัดการเยียวยาให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนี่นายกก็กดขันในเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆนี่ก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ยิงนะ
1: ครับ
0: ที่อะไรนะที่พารากอนนั้นก็รู้สึกก็จะควบคุมมาล้อม
1: ครับ

0: ถึงการออกกฎหมายลักษณะเหมือนนิรโทษอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลใครมีอาวุธปืนเถื่อนใครมีอาวุธปืนในครอบครองให้เอามามอบไปกับเจ้าหน้าที่ฮะไม่เอาผิดอ่ะ
1: จะขอเช็คจำนวนที่แท้จริง
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะมีคนให้ความร่วมมือ
0: ก็นั่นน่ะสิฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปครับไม่รู้ว่ามีคนเอามาคืนมากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะต้องเอานโยบายเนี้ยผุดขึ้นมาอีกเพราะว่าสังเกตดูแลเอาเฉพาะน้องๆสายอาชีพอะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เสียไป2นะพี่ไพศาลขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่อะคู่อริมาก็ยิงตู้มลงไปนอนอยู่พื้นถนนฮะอีกเคสนึงก็คือยิงไปแล้วเพื่อนบอกว่ายังดิ้นอยู
1: ่
0: ไปซ้ำอีก8นัดเสียชีวิตคาที่ปืนทั้งนั้นนะครับ
1: คือมันเอาเรื่องกฎหมายไปกวดขันนะ
0: ครับ
1: ก็คือไม่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็มีกรณีอย่างอะไรนะที่ปลัดอะไรที่เป็นลมควันตาย
0: ครับ
1: ที่เชียงรายอ
0: ่ะ
1: อันนั้นปลอมแปลงใบป.3ใบป.3คือใบซื้ออาวุธปืนถูกไหม
0: ครับ
1: 400กว่าเคสปลัดก
0: ัน
1: ก็แสดงว่ามันก็มีการทุจริตกันเต็มไปหมดอ่ะถ
0: ึ
1: งว่าเอากฎหมายไปควบคุมก็ไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มีการทุจริตนะคุณไปควบคุมคุณไปไม่ให้ออกมันก็ลักลอบทำ
0: ครับ
1: นะไม่ออกใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องมันก็ทำใบปลอมไปเอาไปซื้อก็เอาไปยื่นที่ร้านปืนแล้วร้านปืนเขาขายมันไม่ใช่เฉพาะไปสั่งการให้เข้มงวดอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีเรื่องของระบบที่มันมีการทุจริตช่อชนอะไรต่างๆด้วยนะ
0: ก็ดูสหรัฐอเมริกาเขายังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เลยฮะจะยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนก็ถูกมวลชน
1: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยก็ต่อต้านเลย
0: ครับ
1: อเมริกันชนเขาต้องการเข้าถึงอาวุธปืนเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเขามีอะไรเขาเยอะไง
0: ครับ
1: เขาก็คิดว่าถ้าไม่ให้เขามีอาวุธปืนแล้วเขาจะป้องกันทรัพย์สินอะไรเขายังไง
0: ครับ
1: บางทีมันอยู่ไกลปืนเที่ยง
0: ฮะ
1: มันอยู่ในรัฐที่แบบโอ้โหเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแบบจำนวนมากพื้นที่มันโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเงี้ยนะ
0: ครับ
1: โจรมาขโมยวัวไปก็ไม่มีปืนก็ไม่ไหวมันก็ต้องคุ้มครองมันก็จะมีกลุ่มอะไรพวกเหล่านี้อยู
0: ่ครับ
1: ก็ต่อต้านไม่ยอม
0: แล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะเรื่องของจำนวนประชากรกับจำนวนอาวุธปืนที่มีครอบครองโอ้โหเราก็เป็นเบอร์ต้นๆของภูมิภาคครับจะเคลียร์ยังไงให้เฉพาะมีที่สมควรจะมีเพื่อป้องกันเหตุหรือว่าสมควรแก่เหตุมันเรามาไกลมากแล้วครับพี่ไพศาล
1: อ
0: ันนี้ยังไม่รวมปืนตามแนวชายแดนที่รอบที่แล้วปีที่ผ่านมาที่คนถือปืนไม่อยู่ตั้งหลายพันคนเนี่ยและอาวุธปืนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่จะหลุดมาบ้านเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ย
1: ใช่
0: อีกนิดนึงนะฮะโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีก็หลังจากนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยนะฮะก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาประกาศแล้วนะครับลงนามหยุดเรียนครับวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะครับ
1: 10ก็คือวันจันทร์
0: แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
1: 1สัปดาห์เนี่ย1สัปดาห์
0: ใช่ครับก็ให้น้องๆ นักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายแต่ละรายวิชาในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคมเลยครับ
1: แล้วพิธีศพแล้วจะไม่ให้ลูกสงลูกศิษย์เข้ามาทำพิธี
0: ไปงานกันใช่ไหม
1: ไปงานอำลาอะไรกันเลยเหรอก็ต้องคงห้ามไม่ได้นะ
0: คงห้ามไม่ได้ครับ
1: แล้วพิธีศพก็คงจะต้องเริ่มทันทีจะไปรอ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงเป็นไปไม่ได้
0: แล้วก็อีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลยนะพี่เพศานเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบฮะ ทางจิตแพทย์เขาแนะนำเลยนะฮะผู้ปกครองไม่ควรไปซักไซ้ไล่เลียงเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กมีความเครียดมีความตระหนกตกใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งหนีวันนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาน้องสบายใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองเองนะฮะไอเดียก็ทางคุณหมอฝากมาแนะนำบรรดาผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลายคนก็มันเกิดอะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กมีภาวะเครียดอยู่ครับเพราะว่าแบ่งความเครียดวันนี้ทีม MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทุกหน่วยเลยทุกกรมเลยนะครับพี่ไพศาลไปดูผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตอันนี้เขาประกบติดเลยเพราะว่ามีปัญหาสภาพจิตใจแน่นอนกลุ่มญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บหัวอกหัวจิตหัวใจพ่อแม่ที่ฟังข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มแล้ววิ่งไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะห่างออกมานิดนึงผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้มาก็เป็นกลุ่มที่ทางMCAT ของทางสาธารณสุขเขาจะไปช่วยบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: 18นาฬิกา48นาทีแล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับเหลือประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ทาง M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตามคำเรียกร้องนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเวียนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะสามารถมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0944803076 0944803034 0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ทางคุณพลดอนปิดสนันนันทกุลครับพี่ไพศาลเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะฮะก็จะเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเลยครับหยิบยกเอามาตรฐานจากเหตุการณ์4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเหตุการณ์นั้นมาเทียบเคียงกันก็สรุปอย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการก็สั่งสพท.ครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนเลยนะครับก็จะเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทกรณีบาดเจ็บจะมอบให้ 5,000 บาทครับรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการหารือกับรัฐบาลครับในการหาแนวทางเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและก็ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ
3: วันนี้ยังมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตบอยแบนด์ดังวง Dragon 5นะ
2: ครับ
3: เต้ทามันเต้พันซึ่งก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ตี4ของวันที่6สิงหาคม
2: ครับ
3: ก็คือเมื่อวานเนี้ยตี4เมื่อวานเนี้ยไม่พกโทรศัพท์ไม่พกเงินติดตัวกระทั่งพบว่าเสียชีวิตร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดช่วงสายวันนี้เนี่ยคุณแม่ของเต้ภรรยาและน้องสาว
2: ครับ
3: รวมถึงเพื่อนๆอย่างแอนดี้เข็มพิมุกแอนดี้นี่ผมก็สนิทเขาเป็นส่วนตัวนะ
2: ครับ
3: และรุ่นพี่ที่อยู่ในกวนปั่นจักรยานด้วยกันได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม7รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแอนดี้เข็มพิมุกเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่ภรรยาของเต้ร้องไห้ใจสลายร่างแทบสุดต้องประคองเดินเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้ มีหินถ่วงอยู่ข้างใน
2: ที่ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ตอนที่4วันก่อนนี้ก็คือแล้วก็ทางเห็นว่าทางญาติไปแจ้งความเลยเพราะว่าผิดปกติไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่พกเงินไม่พกโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยติดตัวไปเลย
2: ครับ
3: แต่ว่าเป้ที่ติดอยู่กับตัวนะน่าใส่หิน
2: ถ่วงหินไว้ครับ
3: ถ่วงหินไว
2: ้ครับ
3: ก็น่าจะมีข้อมเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้พอจะคงจะใช้ในเรื่องของไอ้เรื่องการสืบสวนพอสมควรนะ
2: ครับ
3: คุณแม่ของเต้อายุ78ปีบอกว่าลูกชายกำลังเตรียมตัวจะบวชขณะที่รุ่นพี่ที่สนิทกับเต้ก็ได้เปิดใจว่ารู้จักเต้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะขี่จักรยานในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันก็เป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาช่วงหลังเข้ามาขี่จักรยานย่านบางกรวยยังชวนเราเลยว่าที่เนี่ยที่บางกรวยเนี่ยสวนเพียบ
2: ครับ
3: บรรยากาศชิลๆสบายๆตนก็ยังไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเขาเจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้วจากนอกนั้นก็คุยกันทาง Facebook เป็นหลักเต้ก็โพสต์อยู่หลายๆเพจเพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันก็เลยคุยกันในแนวทางเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุได้อย่างไรอะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า
2: ครับ
3: เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืดเวลาจัดคลิปเขาออกประมาณ6โมงรอบนี้พอทางบ้านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตี4ก็ค่อนข้างผิดปกติ
2: ครับ
3: โทรศัพท์กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไปก็เริ่มไม่ใช่แล้วก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นเคสแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนเราน้องเราเขาไม่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8ครอบครัวแจ้งว่าเวลาบ่าย3จะมีพิธีรดน้ำศพเต้ดากรไฟที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็คุณเต้เนี่ยนะฮะเกิดเมื่อ8กรกฎาคม2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจุดเริ่มต้นในวงการเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการทำงานเบื้องหลังครับถ่ายแบบแล้วก็แสดงภาพยนตร์โฆษณาก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในปี2543สำหรับยุคทองบอยแบนด์ดราก้อนไฟนั้นนะฮะเต้ได้รวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิกอีก4คนแอนดี้เข็มพี่มุกที่พี่พิสารสนิทด้วยอ๋อ
3: แอนดี้อยู่ในวงด้วยเนี่ย
2: อยู่ในวงด้วยครับแล้วก็เต๋าอดิศรแล้วก็หยวนกวินทรัตน์เนี่ยนะแล้วก็โอ๊กสกันจรนนะฮะเนี่ยฮะภายใต้สังกัดกรีนแบนในเครือจีมเอ็มแกรมมี่ฮะแล้วก็กลายเป็นวงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000มีเพลงฮิตติดหูนะฮะแล้วก็ท่าเต้นที่แฟนๆเขายังจำได้นะอย่างเช่นเพลง Non Stop นะฮะรวมถึงเพลงช้าๆหยุดหลอกตัวเองสักทีแล้วก็ผิดคนแล้วนะนอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงในละครเรื่องเปลือกเสน่หาของค่าย Exact อีกด้วยนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
3: อยู่ค่ายอากูเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็ชื่อน่าจะใช่เพราะแอนดี้เนี่ยผมก็รู้จักเขาตอนที่เขาอยู่แกรมมี่นั่นแหละ
2: ครับ
3: ก็ไม่มันคงจะมีเหตุอะไรครอบครัวก็ยัง
2: จับจนไม่ปลายไม่ถูก
3: ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมานะ
2: ครับ
3: แต่ว่าผมคิดว่าครอบครัวน่าจะมีอะไรอยู่น่าจะมีการระแคะระคายอะไรอยู่พอบ้างอยู่บ้างครับ
2: ครับ
3: ว่าเขาเครียดหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงนะ
2: พรุ่งนี้แฟนคลับนะฮะแล้วก็ญาติสนิทมิสหายฮะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับก็เขาจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับแม่ศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่โอ้โหยุคนั้นก็ดังอยู่หลายวงนะฮะ
3: เป็นดังยุค2000
2: ครับปี2000
3: มิลเลนเนียม
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับผมไปดูโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ย
1: ครับ
2: เขาเครือข่ายเขามีถึง12แห่งเลยนะเขาเรียกว่ากลุ่มภวาทศเทพศิรินทร์ทั่วประเทศไทยมี12แห่ง
1: ครับ
2: โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลักในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเครือข่ายส่วนภูมิภาค12แห่งนี่ก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครแห่งแรก
1: ครับ
2: นะที่ตรงยศเส
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: เก่งบอลป่ะกองเก่งบอลใช่ไหมโรงเรียนเหล่านี้ครับ
2: แล้วเต๋าสมชายเต๋าสมชายเข็มกัดเนี่ยนักบอลเทพศิรินทร์แล้วก็จะมีเทพศิรินทร์ร่มเก้าอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมีเทพศิรินทร์คลอง13ปทุมธานีเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิรินทร์ภูแคร์นะ
1: ครับ
2: อยู่ที่สระบุรีมีเทพศิรินทร์ลาดย่ากาญจนบุรีมีเทพศิรินทร์ขอนแก่นเทพศิรินทร์เชียงใหม
1: ่ครับ
2: เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิรินทร์9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีเทพศิรินทร์ชลบุรี อุทกอุปถัมภ
1: ์ครับ
2: แล้วก็12ก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์นครศรีธรรมราชมีทั้งหมด12เทพศิรินทร์ด้วยกัน
1: ครับ
2: เป็นเครือข่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนในสสังกัดสปทเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอย่างเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เตรียมอุดมเขาจะเต็มไปหมดเลย
1: 30แห่งทั่วประเทศครับพี่เพชร
2: เตรียมอุดมเนี่ยเหรอ
1: เตรียมอุดมครับ
2: เตรียมอุดมน้อมก้าวเตรียมอุดม
1: ครับ
2: พัฒนาการอะไรเงี้ยนะ
1: ก็โรงเรียนเก่าผมอะพิษณุโลกศึกษาครับเปลี่ยนไปเป็นเตรียมอุดมภาคเหนือเปลี่ยนชื่อไปครับพอมีการเลี้ยงรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนแยกเป็นสองโต๊ะเลยเนี่ยเป็นสองพื้นที่อะพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นแยกเป็นสองส่วนพิพิธภัณฑ
2: ์อ๋อ
1: พิษณุโลกศึกษา
2: พิทยาอันแล้วทุกเตรียมอุดมอีกชุดหนึ่ง
1: ครับอยู
2: ่ตีกันไหมไม่ตีนะ
1: ไม่ตีเอาฟังซ้ายเฉพาะสิทธิ์เก่าพิโรธศึกษา อีกฝั่งหนึ่งเตรียมอุดมอย่างเงี้ยเตรียมอุดมภาคเหนือนี่ครับแต่โรงเรียนชื่อเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับ30สาขาทั่วประเทศนี่คือเตรียมอุดมที่มีไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากเรื่องเทพศิรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เพศาลไอ้ที่มากกว่าอีกเนี่ยนะเครือสารศาสตร์ครับมี
2: สารศาสตร์นี่มันเอกชนนะ
1: เอกชนครับมี40กว่าสาขาครับ
2: นั้นเขาเป็นครูบ้านโป่งเขาเป็นคนบ้านโป่ง
1: อ๋อครับ
2: เขาเป็นครูเก่าครูโรงเรียนโบสถ์คริสต์
1: ครับ
2: เราเป็นครูสอนโรงเรียนสารสิทธิ์สารสิทธิ์บ้านโป่งซึ่งก็โด่งดังมากเขาเลยแยกมาตั้งเขาเป็น
1: สารศาสตร์
2: จากสารสิทธิ์เขาก็เลยเป็นสารศาสตร
1: ์
2: เป็นครูสารสิทธิ์เจ้าของ
1: แล้วหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเขานะพี่เพศาลเขาบอกว่าเป็นครูฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านเนี้ยนะครับเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองก็ขอข้องงออะไรเนี่ยพี่เพศาลการควบกล้ำการสะกดคำเรียนด้วยตัวเองแล้วโอ้ภาษาไทยง่ายนี่เขียนแบบนี้เองสะกดแบบนี้เองและเขาใช้วิธีของเขาเนี่ยแหละที่เขียนที่สะกดของคุณครูต่างชาตินี่แหละครับเขียนมาเป็นตำราเรียนภาษาไทย
2: อ๋อก็เคยสร้างเป็นหนังเนี่ย
1: ครับ
2: อะไรชื่ออะไรบาทหลวงฝรั่งเศสอ
1: ่
2: ะมอฟีแลเรื่องอะไร
1: ครับ
2: ที่มีดาราลูกครึ่งเล่นอ่ะยุทธสอนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเขียนตำราเรียนเลยตำราเลย
1: เนี่ยสารศาสตร์เอามาใช้ด้วยครับ
2: อะไรตำราสอนภาษาไทยฉบับของนี่แหละ
1: ครับ
2: ชื่ออาจารย์อะไรนะ
1: เขาบอกว่า
2: เป็นครูฝรั่งเศส
1: ขนาดฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขายังเรียนภาษาไทยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเอาหลักสูตรเนี้ยสอนคนไทยเลยสอนน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยรับรองเก เก่งแน่นอนตอนแรกผู้ปกครองก็ไปสอนภาษาไทยลูกไงพี่เบสาน
2: ครับ
1: โอ้ยไม่น่ายากหรอกมาพ่อสอนให้นะฮะพอดูตัวสะกดเท่านั้นแล้วเรามึนตึ๊บเลยครับเขาสะกดไม่เหมือนเราฮะโกอากาเขาไม่สะกดแบบนี้ครับพออาพอภาพเขาไม่สะกดเหมือนเราครับอย่างเงี้ย
2: เนี่ยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลบราเซอร์ฮีแลชาวฝรั่งเศสสังกัดเซนคาเบียนนะพราดาเซนคาเบียน
1: ครับ
2: เป็นผู้แต่งตำราใช้ชื่อว่าดารุนศึกษา
1: อ่าใช่ฮะหลักสูตรดารุนนี่แหละครับใช่ครับ
2: อาจารย์ฟอร์ฮีแล
1: ครับ
2: ชื่อจริงชื่อฟรองซัวตูเวเน
1: ครับ
2: นะฮะดารุนศึกษาตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคศ1910
1: ครับ
2: หลังจากท่านมาอยู่ไทยได้9ปีเป็นตำราภาษาไทยที่ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานการสะกดคำไปจนถึงบทอ่านคติสอนใจที่ใช้ภาษาที่ละมุนและงดงาม
1: แต
2: ่เป็นชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง
1: แต่ตัวสะกดของท่านคือมันต่างจากของเราที่เราเรียนกันมาโอ้โหมันหน้ามือหลังมือเลยครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เทอมถึงสองเทอมเท่านั้นเองเด็กๆที่ไปเรียนสะกดได้หมดเลยพี่เบสาน
2: สอนฮีแลน
1: ครับครับ
2: แต่ก็ทำให้อะไรๆโรงเรียนก็นำเอาดารุนศึกษานี่แหละมาเป็นแบบเรียน
1: ครับ
2: ทำให้คือพออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปยกระดับอีกที
1: ครับ
2: แต่ว่าไอ้ตำรานี่มันทำให้อ่านออกเขียนได้เร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขนาดชาวต่างชาติยังเรียนรู้ได้ง่ายแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยได้เสมอฮะปั๊บเดียวเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างเรื่องของการเรียนภาษาไทยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสะกดกันคนละอย่างเท่านั้นเองอันที่เป็นเครือข่ายนะอย่างที่พี่เวสารบอกก็คือเทพศิรินทร์แล้วใช่ไหมครับยังมีอุดมเตรียมอุดมอันนี้ก็สาขาเขาเยอะนะฮะสารศาสตร์ยังมีเครือฉำชันนะครับยังมีเครือคณะภัคคินีเซนต์พอลเดอะชาร์นะฮะโรงเรียนคอนแวนต์หญิงแล้วก็สาศึกษาเขาบอกว่าเครือข่ายก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ก็น่าจะกลบคำว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีเด่นดังไปเลยอ่ะพี่ไพศาล
2: ก็เดี๋ยวนี้อย่างเทพศิรินทร์ก็กระจายไปอยู่
1: ใช่ไหมครับ
2: หลายจังหวัดใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็ไม่ต้องเข้ามา
1: สวนกุหลาบก็เยอะนะครับ
2: สวนกุหลาบนนทบุรีก็มี
1: ปทุมธานีก็มีตั้ง2แห่งครับพี่เบสานอยู่คลอง
2: เขา
1: 13
2: เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันฮะแล้วเวลาไปออกค่ายนะพี่เบสานอย่างเนตรนารีนะฮะที่ไปออกค่ายกันเนี่ยเพราะว่าหลานลูกเพื่อนผมเนี่ยเรียนอยู่สวนกุหลาบปรากฏว่าเขาจะมีไอลิสแบนคล้องแขนแล้วก็จะเขียนว่าอยู่สาขาไหนสวนกุหลาบเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนละสาขาครับปทุมธานีก็ต้องถามต่อว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่คลองไหนอยู่คลองรังสิตหรือคลองลำลูกกามีอีกนะฮะ
2: บอกมีสวนกุหลาบอยู่2คลองเลย
1: มี2คลองฮะคลองรังสิตกับคลองลำลูกกานนทบุรีก็มี
2: ส่วนใหญ่ที่ไปตั้งใหม่นี่น่าจะเป็นสถานศึกษานะ
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะเทพศิรินทร์เนี่ยดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นชายล้วน
1: ชายล้วน
2: ไม่มีหญิง
1: อย่างนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสหะไปแล้วครับ
2: ก็เป็นสหะแล
1: ้
2: วอย่างที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ก็เป็นสหศึกษา
1: ครับ
2: มีเด็กชายมีเด็กหญิง
1: ครับ
2: แล้วก็เข้าใจว่าสวนกุหลาบอื่นๆที่แยกที่ตั้งมาภายหลังนี่ก็เป็น
1: สหะไปแล้วฮะ
2: สหะเป็นสหศึกษาหมด
1: ครับ
2: ยกเว้นดั้งเดิมเขายังเป็นชายล้วนอยู
1: ่
2: ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: ถ้ามี
1: แต่ก็ถือว่าจุดแข็งเขาหรือเปล่าฮะโรงเรียนสวนกุสะกุหลาบใหญ่เนี่ยครับ
2: ก็มันมีบางโรงเรียนก็ยังหญิงล้วนอยู่ไง
1: ครับ
2: ราชินีอย่างเงี้ย มันก็โอเคก็ไม่ได้ว่าทำให้กีดกันเด็กหญิงไม่ได้เรียนเอาเพราะว่าราชินีก็ไม่มีผู้ชายไปเรียนอยู่แล้ว
1: ฮะแต่อย่างที่พิษณุโลกนะเขาจะมีโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 แห่งพี่เพชร
2: เขามีชายล้วนหญิงล้วนอยู
1: ่ชายล้วนหญิงล้วนเอาชายล้วนคือพิโรธพิยาคมชายล้วนหญิงล้วนก็เฉลิมขวัญสตรีแต่ว่าหลังๆมาในโรงเรียนเฉลิมขวัญก็เห็นผู้ชายไปเรียนผสมแล้ว
2: เป็นสาขาละโดยเฉพาะพอขึ้นม.ปลายอ่ะ
1: ครับ
2: พอขึ้นม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เป็นสา
1: ครับ
2: เพราะไม่เช่นนั้นจำนวนนักเรียนจะไม่พ
1: อ
2: สมัยก่อนนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าม.ต้นเนี่ยยังแยกเป็นโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจำชายอยู
1: ่ครับ
2: ทุกจังหวัดก็จะมีโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงอยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
2: อย่างรู้สึกราชบุรีนี่ก็จะมีถ้าผู้ชายนี่ก็เป็นจมะราชูทิศ
1: ครับ
2: ผู้หญิงนี่ก็ราชบุรีการาชบุรีกานุเคราะห์นั่นเองอันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะ
1: ครับนี่คุณชุศนะคุยเข้ามาเนี่ยฮะบอกว่าผมเคยเรียนดลุนศึกษาตอนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่เขาแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยสำหรับโรงเรียนสองภาษาที่เอาหลักสูตรนี้เรียนหมดเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยครับ
2: ของจังหวัดเนี่ยฮะโรงเรียนบาทหลวงโรงเรียนวัดฝรั่งอ
1: ่
2: ะทั้งแคทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ทั้งสองสายเนี่ยเรียนนี่หมดเรียนใช้ดารุนศึกษา
1: เพราะตัวสะกดเขาแปลกๆไงฮะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่เวสานเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: คุณ ECS บอกว่าเก่งนะครับเอาฝรั่งมาสอนภาษาไทยเขียนหลักสูตรด้วยไงฮะไม่ใช่สอนธรรมดานะเขียนหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ใช
1: ่
2: ฟอร์ฮีแลนี่ครับชื่อดังมาก
1: ครับ
2: ก็อาจารย์ฟอร์ฮีแลนี่ก็มีครูที่ร่วมที่สอนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็หลายคนนะ
1: ครับ
2: ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะฮะผมเคยเห็นชื่อมีอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนี่ก็เคยเป็นครู
1: อ๋อฮะ
2: คือจบแล้วก็ให้เป็นครูเลยเขาเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากก็เลยให้เป็นครูสอนที่อัสสัมชัญเลย
1: ครับ
2: นะฮะก็บอกว่าศึกษาภาษาไทยเนี่ยนะ for he แลศึกษาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เองด้วยนะ
1: ครับใช่ครับ
2: มีพระยาวาลสิรินะครูฟุ้งเจริญวิทย์อะไรเนี่ยที่เขาบอกได้เรียนภาษาไทยจากครูเหล่านี้ด้วยนะ
1: อ๋อแล้วที่พี่เพศาลบอกว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ใช่เรื่องเนี่ย For Hila เนี่ย
1: ครับ
2: ใครที่ตอนนี้เขาเคยเป็นพระเอกแล้วเขาไปเป็นตำรวจอยู่ออสเตรเลียแล้วชื่ออะไรนะ
1: อ๋อ
2: เคยบวชพระเคยบวช
1: ครับครับครับครับ
2: บวชแล้วก็บอกว่าจะไม่ศึกจะอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับเด็กได้ออกครับเด็กได้ออกครับ
2: ชื่ออะไรดารานั่นน่ะเล่นเป็นฟอร์ฮีแลผมก็เคยดูในหนังอันนี้พวกอัสสัมชนิกพวกเด็กเก่าอัสสัมชัญอย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ประวัติเป็นอย่างดีอ่ะ
1: เจสันยังครับ
2: เจสันยังเล่นเป็นฟอร์ฮีแล
1: ครับผู้แต่งแบบเรียมดรุนศึกษาโอ
2: ้ใช
1: ่โอ้นี่เขามีคำคมด้วยนะพี่ไพศาลวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา
2: ใช่
1: จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนี่ดลุนศึกษา แต่คำสะกดของเขาโอ้โหอย่างเช่นคำว่าว่างนะวอไม่เอกสระอางองูแล้วก็วออาวาวางงอวางวางไม่เอกว่างใช่ไหมพี่พิสารเขาสะกดวอวอไม่เอกอางออ่านว่าว่างโอ้ผมงงผมสอนไม่ถูกฮะแต่แป๊บเดียวเด็กเล่น
2: ครับ
1: ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ
2: ว่าด้วยเรื่องโรงเรียนก็เลยไปขยายวงไปเลยนะ
1: ครับครับ
2: เอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี
2: ้เขาบอกเย็นเนี้ยเขาจะประกาศรายชื่อชุดใหม่ออกมานี่ก็รออยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ยังไม่รายงานหรือยังว่าประกาศหรือยังคณะกรรมการกลางเนี่ย
1: ครับก็เอาผลการประชุมกกลางซึ่งก็รับทราบปฏิของกสทเนี่ยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบใหม่อ่ะเอาใบตรวจคะแนนแรกอ่ะพี่ไพศาลมาตั้งต้นแล้วก็ตัดไอ้ 5,900 กว่าคะแนนที่มันพบปัญหาเรื่องของการทุจริตเอาออกไปแล้วก็จะประกาศผลวันนี้ครับ
2: อ
1: ันนี้คือความคืบหน้านะครับเป็นคำอธิบายมาจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายวันนี้ครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเลขกลมๆมันเนี่ยไอ้ที่สอบผ่าน 50,000 แต่ว่าบรรจุไปแล้ว 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับบัญชีสำรองของข้าราชการนะพี่ไพศาลถ้ามีใครหลุดใครออกใครป่วยใครเสียชีวิตลำดับถัดไปก็เรียกไปรับราชการทดแทนเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้ 50,000 คนวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อก็จะแยกเป็นรายจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางครับกำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมครับเมื่อถามว่ารายชื่อที่จะประกาศวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถือเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดคุณบรสิทธิ์บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็คือพอ 5,925 ว่างลงไปลำดับที่อาจจะทดแทนขึ้นไปเนี่ยนี่รอประกาศเย็นนี้ครับใครลำดับ1 2 3จนถึง 50,000 นะพี่ไพศาลแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปใหม่ครับ
2: ครับน่าจะประกาศแล้วนะเพราะมันก็เลยเวลาราชการ
1: ครับ
2: จะทำล่วงเวลากันหรือยังไงก็ไม่ทราบคงไม่ทราบนะคงประกาศแล้ว
1: คงประกาศแล้วแหละครับเนี่ยฮะครับ
2: เราต้องพักอีกรอบมั้ยครับ
1: พัก30เลยครับพี่ไพศาลฮะ
2: เมื่อสักครู่เราพักไปแล้วเมื่อสักครู่เราพักไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: จริงๆมันมีเรื่องนอกจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยล่าสุดนี้เองนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรพัฒสิทธิ์รพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยสิงห์ได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
1: ครับ
2: ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน
1: ครับ
2: โดยในคลิปปรากฏภาพกลุ่มนักเรียนชายกำลังรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งเตะและต่อยท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมชั้นโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่าผู้ปกครองส่งคลิปมาเด็กมัธยมชักปืนขู่เพื่อนทำร้ายเตะต่อย
1: ครับ
2: แค่วันเดียวเกิดข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในโรงเรียนถึง2ครั้งเมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวเศร้าสลดเหตุที่ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนออกมาอีก
1: ครับ
2: ก็สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนชายเตะต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีการชักอาวุธปืนออกมาจ่อข่มขู่จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่าเก็บระวังลั่น
1: ครับ
2: ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนในขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานที่มันเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้วอาวุธปืนหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพกอาวุธปืนในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนดัดแปลง
1: ครับ
2: นะพกเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสจ.ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหมความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหาย
1: ครับ
2: เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนก็ปรากฏว่าล่าสุด
1: นะฮะ
2: โรงเรียนเซนคาเบียว
1: ครับ
2: เซนคาเบียนได้ออกแถลงการเรื่องการดำเนินการกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้นโรงเรียนเซนคาเบียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
1: ครับ
2: นอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานในพื้นที่สมาคมผู้ปกครองและครูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
1: ครับ
2: โรงเรียนเซนคาเบียวขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ของการเป็นสุภาพบุรุษเซนคาเบียนที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนโรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียน โรงเรียนเซ็นทะเบียนยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจังรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมพัฒนาการป้องกันอย่างต่อเนื่องสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาฟังดูคล้ายๆกับว่าเรื่องมันมีมูลนะ
1: ครับครับครับความบัวไม่จำเป็นยังไม่ทันหายฮะโอ้โหปืนอีกแล้วฮะจะจริงจะปลอมไม่รู้ครับเอาออกมาลักษณะนี้ฮะ
2: ขู่เพื่อน
1: ครับก็ต้องมีการมาทบทวนนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุกราดยิงอ่ะกลับถึงทำเนียบตอน 17:00 น.ที่ผ่านมาพี่ไพศาลเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนี้ฮะคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนครับเดี๋ยวจะมีแถลงหรือจะมีพูดคุยอะไรที่จะให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้เรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าสื่อต่างชาติตอนนี้แทบจะทั่วโลกแล้วนะฮะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยกับอาวุธปืนนะครับพี่เพศาน
2: ครับ
1: โอ้โหเสียหายเยอะเลยนะฮะเป็นภาพลักษณ์เรื่องของความเชื่อมั่นกับความไม่ปลอดภัยในบ้านเราอะครับก็เนี่ยอย่างคุณพลคุณชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่คุยกันเข้ามาในรายการเมื่อสักครู่เห็นว่าแวบเนี่ยไอ้ป๋องอย่างเงี้ยเอาปืนมาจากไหนมีทะเบียนหรือเปล่านะออกมาสองเดือนซัดไปห้าศพอย่างเงี้ยพี่ไพศาลอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถกระบะของเขาเหลือเกินยิงเจ้าทรัพย์เลยโอ้โหนะเนี่ยพอมันค่อยๆสื่อสารออกให้กับคนทั้งโลกเห็นเนี่ยโอ้โหมันประเทศเราข่าวใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดหนึ่งพี่ไพศาลสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะฮะผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า3นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ครับยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็1รายตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งมาตอน 6:30 นที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก1รายจากเหตุกลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์

0: ถูกยิงที่ศีรษะขอให้เป็นคนนี้ที่เราพูดผิดนะพี่เพศาลเพราะคุณหมอบอกว่าขณะนี้น้องยังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่เสียชีวิตยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอยู่ครับขอให้เราสรุปไปเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงขอให้ผิดนะฮะส่วนเด็กชายอายุ14ปีแล้วก็เด็กชายวัย13ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัวนะฮะตอนนี้ผ่าตัดไปแล้ว1คนส่วนอีกคนหนึ่งมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คาดว่าเด็กชายทั้งสองคนจะพ้นวิกฤตได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ที่สำคัญก็คือน้องผู้หญิงวัย12ปีถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ยังอยู่ในอาการวิกฤตหมอกำลังช่วยดูแลอยู่ครับ
1: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งกันค่อนข้างคึกโครมทีเดียวนะ
0: ครับครับ
1: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออก
0: ครับ
1: ก่อเหตุกราดยิงนาน3ชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต36คนรวมถึงภรรยาลูกชายและเด็กอีก22คน
0: โอ้อันนั้น
1: เข้าไปศูนย์เด็กเล็กไง
0: อันนั้น
1: เป็นตำรวจอ่ะ
0: ภาพเหตุการณ์อ่ะมีศูนย์เด็กเล็กอันนี้ที่ใกล้ใกล้ชายแดนใช่ครับมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉี่ม่วงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ประสานคนนั้นนะฮะตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องด้งจามอนกิจสวภาคกันอีกครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับน่ามาเบรกนี้ก็เบรกที่แล้วเราเล่นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะเหตุกราดยิงนะครับแล้วก็รวมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้จันลงใจบางคนบอกมีแต่ข่าวเครียดมีแต่ข่าวเครียดนะครับอ่ะนะก็เดี๋ยวเบรกนี้จะพยายามสรรหาข่าวที่มันไม่ค่อยเศร้ามานี่เห็นไหมพี่สอนบอกเห็นข่าวแล้วเศร้าจังค่ะเออจริงเนาะนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่นฤทธิ์กูดมอร์นิ่งมานะครับจากที่ยูทาห์ใช่ไหมพี่นฤทธิ์นี่อยู่ยูทาห์นะครับพี่สุขสมบูรณ์มาดูครั้งที่2เดี๋ยวต้องมีครั้งที่3 4 5แน่นอนติดแล้วสุดท้ายติดนะเติมเน็ตอีกเบื้องเงินเข้าไปอีกเพราะงั้นเลิกดูแต่วันนี้ไปเลยนะครับพี่แองเจลนะครับสงสารน้องยิ่งฟังข่าวน้ำตาไหลเลยนะฮะเออนะครับพี่จำปีสวัสดีนะครับคุณยายพอเพียงพี่จรูนนักแก้วพี่สอนบอกฝนตกเหรอฮะบางพลัดเหรอฝนตกแล้วใช่ไหมเออนะครับพี่วันนี้พี่แก้ววันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ย้อนขึ้นไปละกันลุงอ้วนชวนหิวสวัสดีนะครับมาลุยกันต่อนะครับอีก10อันดับครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: บอกจะเอาเรื่องเบาๆก็ต้องเอาข่าวดีก่อนแล้วกันวันนี้ข่าวดีก่อนนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับประเดิมสนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เกมเลยฮะศึก CV ครับ2026สนาม2ที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนัดนี้นะฮะประเดิมด้วยผู้เล่นจัดเต็มชุดใหญ่นะครับนี่ฮะครบทีมเลยวันนี้นักตบลูกยางสาวไทยนะฮะลงแข่งขันท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอล 2,000 คนนะครับเต็มความจุของสนามคนเชียงใหม่นี่ไปนอนรอนะตั้งแต่4ทุ่มเปิดขายบัตรตอน9โมง10โมงเช้าอ่ะนะฮะไม่ย่อท้อวันนี้นำทีมโดยพรพันธ์เกิดปราดนะครับ

0: น้องชมพู่กับตันทีมชัชชุออนโมกศรีหายเจ็บกลับมามีทัดดาวนึกแจ้งนะครับอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรแล้วก็แก้วกัลยากมุลทลานะครับตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยเป็นไงชุดใหญ่ไหมใหญ่พอไหมใหญ่ไม่พอมีโค้ชออสยืนนะครับใหญ่ๆอยู่ริมสนามอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นกันสนุกสนุกครับเอนเตอร์เทนแฟนวอลเลย์บอลคนไทยที่มารอกันตั้งแต่นะคืนก่อนนะรอซื้อตั๋วกันเพราะฉะนั้นนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะเอาชนะไปสบายๆ 3-0 เซตนะฮะ 25-19 25-17 แล้วก็ 25-19 นะครับคว้าเก็บ3คะแนนไปไม่ยากเย็นครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9พาไปดูคนรักสุนัขอันเนี้ยจะสงสารมันแทนละที่ใต้ครับที่ปัตตานีนะไม่รู้ใครทำไมใจร้ายแบบนี้นะฮะน้องหมาเนี่ยเขาก็อยู่ในวัดของเขานะครับอยู่ในวัดพระอารามหลวงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะจู่ๆเนี่ยมีคนมาวางยาครับทั้งหมาแมวนะครับถูกวางยาตายเกลื่อนในวัดเลยแล้วบางตัวเนี่ยนะฮะถึงขนาดเผาอ่ะเผาอำพรางคดีอ่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปถึงเนี่ยไม่เจอซากแล้วนะครับเจอแต่กองไฟ2จุดนะจุดแรกเนี่ยนะฮะเผาโดยการใช้เศษอาหารจุดที่2เนี่ยนะฮะเผาซากสุนัขอยู่มีกลิ่นของซากสัตว์ที่ถูกเผาเนี่ยตลบอบอวนนะฮะสอบถามหลวงพ่อที่อยู่ภายในวัดบอกว่านะคือการเผาเศษอาหารที่มีขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมาแมวตัวอื่นเนี่ยมากินอาหารที่เป็นอันตรายเขาก็เลยเผาทิ้งหมายถึงเขาที่เขาวางยาไว้ในอาหารนะฮะส่วนการเผาซากสุนัขเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นนะอาจจะไปกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนก็เลยทั้งเผาทำลายหลักฐานเผาทำลายกลิ่นไปด้วยนะครับทางวัดได้ข้อมูลนะครับว่ามีแมวเนี่ยหายไปหลายตัวมีซากนกตายในพื้นที่ด้วยนะครับมีสุนัขตายอย่างน้อยอีก5ตัวดูดินะทำไมใจร้ายจังเลยนะครับโอ้โหไปทำเขาทำไมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับว่าเอ๊นะใครที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับก็ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับฝากถึงผู้ก่อเหตุนะว่าไม่รู้ว่าคุณจะรู้กฎหมายหรือไม่นะการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไทยนะครับมีบทลงโทษถึงขนาดจำคุกนะครับขอให้หยุดการกระทำนะฮะในการวางยาเบื่อสัตว์เขาจะทำอะไรให้คุณรำคาญก็ตามเนี่ยนะห้ามนะฮะไม่ควรนะฮะมีกฎหมายเอาผิดอยู่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8อีกเหตุการณ์นึงคนนี้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมไม่รู้ล่ะแต่น้องหมาเนี่ยนะฮะถูกลากไปกับถนนหลายกิโลนะฮะเนื้อตัวเนี่ยมีบาดแผลเลยครับเป็นเหตุสะเทือนใจที่ลำปางนะครับมีคนเอาน้องหมามาทิ้งไว้ที่หน้าตลาดออมสินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในสภาพคือเจ็บสาหัสเลือดไหลไปทั่วเลยฮะอันนี้เสียวแทนนะครับก็ตำรวจเขาเจอคนที่เอาน้องหมามาทิ้งไว้ด้วยนะครับเขาก็สอบปากคำนะฮะชื่อว่าคุณเสนนะฮะคุณเสนเนี่ยอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเจตนาฆ่าสุนัขนะแต่ระหว่างที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันมีน้องหมา 2-3 ตัววิ่งออกมานะฮะจากข้างถนนแล้วก็มาไล่หวดไล่กวดเขานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันดันมีโซ่เนี่ยไปติดอยู่กับตัวน้องหมาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมพี่ช้างหมาวิ่งออกมาจะกัดคนแต่ตัวไปติดอยู่กับโซ่แล้วก็โดนลากไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเป็นกิโลกิโล เขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจขับมาตลาดอยู่แล้วพอมาถึงตลาดเนี่ยถึงเห็นลงมาจอดก็เลยปลดโซ่ออกนะฮะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้องหมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เฮ้ยแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยลากมานี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลยเออ
2: หมาไม่ร้องเลย
0: เออนั่นดิบามต้องทำไมเหมือนจังวะเออช้างบอกทำไมเหมือนจังพี่เออนะฮะเอ้านะครับนี่คุณลุงเสนยังบอกอีกนะว่าใครที่เลี้ยงสุนัขนะควรดูแลให้ดีเลี้ยงเขาไว้ภายในบ้านอย่าให้ปล่อยออกมาวิ่งไล่คนแบบนี้นะครับเวลาเกิดชนไปเนี่ยคนก็เดือดร้อนเนี่ยเวลาไปเกิดเรื่องนี้เขาก็เดือดร้อนด้วยเอ้าเพราะเดี๋ยวต้องไปดำเนินการสอบกันต่อนะเออตำรวจเชื่อไหมล่ะว่าหมาเนี่ยมันถูกลากออกไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะอืมคนขี่ไม่รู้ตัวนะครับก็เดี๋ยวคงได้ไปดำเนินการสอบสวนกันนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับพาไปดูวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะม็อบบัตรทองครับเออใครที่มีบัตรทองนะก็แน่นอนแหละเป็นเหมือนสวัสดิการหนึ่งที่นะฮะคือมันติดกับคนไทยไปแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็ไปเอายาพูดง่ายๆไม่ต้องเสียเงินหาหมอนะครับวันนี้ม็อบบัตรทองก็บุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคกลุ่มม็อบบอกว่าถ้าแก้นะมันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยกระทบต่อคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาบอกว่าแบบเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะขอประท้วงแนวคิดนะครับกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมาแอบอ้างเสนอแก้ไขรูปแบบวิธีการใช้บัตร30บาทกลุ่มนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยฮะเออที่ผ่านมา30บาทเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนที่มีรายได้น้อยของคนที่เป็นกลุ่มลากย่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแบบเก่าดีอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะมาแก้อะไรอย่างไรแก้ทำไมนะครับวันนี้คุณหมอก็มารับเรื่องเอาไว้นะฮะมารับเรื่องเอาไว้นะครับก็บอกว่าการทบทวนเรื่องของบัตรทองเนี่ยนะฮะมันยังไม่ง่ายหรอกมันต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบนะฮะกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถนำเสนอข้อเสนอมาสู่การปรับปรุงได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับพาไปที่ระยองหน่อยนะฮะเขาบอกว่าถึงแดดจะร้อนนี่แต่ใจคนนี่อย่าร้อนตามโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเดียวกันนะครับเกิดเหตุวันนี้นะฮะพี่ไรเดอร์นะครับชักมีดสปาร์ต้านี่นะครับมาไล่ฟันเลยฮะนะครับไล่ฟันนะเหตุการณ์นี่เกิดกลางวันแสกๆบนถนนสายหนองละลอกบ้านค่ายนะครับไรเดอร์ส่งอาหารนะฮะทะเลาะกันในคลิปเนี่ยนะครับพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ไรเดอร์คนนี้ชื่อว่าสุทธิศักดิ์อายุ28ปีนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บโดนมีดสปาร์ต้าเนี่ยฟันเข้าที่หน้าท้องกับต้นขาแผลชะกันเลือดไหลนองนะฮะกู้ภัยก็รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายจากการสอบถามนะครับเขาบอกชนวนเหตุเนี่ยเกิดจากขับรถสวนกันนะกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันมันเป็นการยังไงกันฮะหยามกันหรือมันเป็นการทักกันยังไงคันนึงแบนแบนแบนอีกคันนึงก็แบนกลับมาแบนกลับมาอันนี้มันเหมือนคือถ้ารถเก๋งก็บีบแตรกันเหรออันนี้ก็บีบเบิ้ลใส่กันเหรอเลยไม่พอใจนะฮะนั่นแหละเริ่มต้นมาจากแค่นั้นเองเบิ้ลเครื่องใส่กันมองหน้ากันอีกฝ่ายเอามีดสปาร์ต้าฟันเลยฮะนะครับ โอ้โหนะพอฟันเสร็จเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกเพื่อไม่ให้ตามไงคว้างกุญแจนะฮะเข้าไปในป่าไผ่ข้างทางเพื่อเป็นการประวิงเวลาไม่ให้ตามมาเอาคืนเขาโอ้โหแค่พี่ฟันเขาก็แย่แล้วครับพี่นะฮะเออนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังนะเรียกไรเดอร์ผู้ก่อเหตุนี่เป็นไรเดอร์กับไรเดอร์นะเนี่ยอาชีพเดียวกันนะมองหน้ากันแล้วเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่กันเครื่องรถใส่กันโอ้โหเดี๋ยวต้องตามตัวมานะครับดำเนินคดีเพราะว่าอุกอาจเกินไปครับผม
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
3: ทางช่อง9 MCOT HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: มหานครรอบทิศอันดับ5
13: อันดับ5นะก่อนอันดับ5เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไล่ทักทายกันต่อนะครับพี่นันบอกว่าน่าสงสารอาจารย์ทุกท่านนะครับใช่ครับพี่นะโอ้ก็ต้อง5คุณครูต้อง5ท่านเนี่ยนะครับพี่ธนากรพี่นาสวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะพี่สงวนศรีนะครับพี่สมพงศ์สวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่แววนะครับป้าแววนะป้าแววบอกว่ารับฟังจากสายไหมค่ะสายไหมนะฝนตกหรือยังนะครับนะก็หลายที่ตกแล้วหลายที่ยังไม่ตกพี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสแชร์เราเหมือนเดิมพี่วันชัยนะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับนะครับมาต่อนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5ผมพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะฮะที่ชัยภูมิครับเรื่องผัวๆเมียๆใครไม่ชอบไม่รู้คนอ่านชอบนะครับเมียจับได้ครับว่าผัวมีกิ๊กนะฮะนะแทนที่ผัวจะยอมขอโทษแต่โดยดีใช่ไหมเพราะไปนอกใจที่ไหนได้บ้านนี้นะครับคว้าปืนจะยิงเมียปรากฏว่าพลาดครับกระสุนถูกแม่ยายดับมีน้องชายแล้วก็หลานสาวเจ็บไปอีก2คนโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่สภ.บ้านเดือนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตำรวจเขารับแจ้งว่าที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่5นะครับตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยแหละครับที่ชัยภูมิเนี่ยนะฮะมีเหตุยิงกันเสียชีวิต1บาดเจ็บสาหัส3ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเจ็บสาหัสทั้ง3รายเนี่ยเป็นผู้หญิง2นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชาย1นะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับชาวบ้านช่วยกันคุมตัวไว้ได้นะชื่อว่าภูสิทธิ์อายุ59ปีนะครับถูกจับพร้อมปืนสั้นลูกโม่นะฮะแล้วก็กระสุนจุด38นะครับตกอยู่ที่เกิดเหตุทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไป สอบถามแล้วก็พูดคุยนะครับกับภรรยาของนายภูสิทธิ์ก็เขาให้ข้อมูลนะครับว่าอยู่กินกันมาในเกือบ40ปีแล้วมีลูกกันเนี่ยนะจนลูกคนโตเนี่ย39นะลูกคนเล็กเนี่ย28นะครับก่อนหน้านี้สามีของตัวเองเนี่ยไปติดพันผู้หญิงต่างหมู่บ้านแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตัวเธอจับได้ไปเห็นกับตาคาหนังคาเขาก็เลยทะเลาะกันนะฮะแล้วก็มีแม่ของเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนทะเลาะกันนะครับแม่ก็ไปต่อว่าสามีด้วยความรักลูกสาวไงทำไมทำอย่างนี้กับลูกฉันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยลูกจนโตหมดแล้วทำไมนอกจงนอกใจสามีก็ไม่ได้เถียงหรือไม่ได้ด่านะตอนนั้นนะก็กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่ถึงบ้านเนี่ยนะฮะเขาบอกสามีเนี่ยกลับมาถึงเนี่ยก็ไปหลบอยู่หลังบ้านนะนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าสามีเนี่ยก็ชวนตัวของภรรยาเนี่ยนะฮะขึ้นไปนอนแต่ตัวเธอเนี่ยบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอารมณ์นั้นจะให้ขึ้นไปนอนกันเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเพิ่งไปเห็นกับตามาเนี่ยนะฮะจะให้ขึ้นไปนอนกับคนที่เหมือนเพิ่งนอกใจเขาอย่างเงี้ยได้ยังไงนะพอไม่ขึ้นก็ทะเลาะกันนะฝั่งสามีก็เลยไปเอาปืนมานะครับยิงกะจะฆ่ายกครัวเลยฮะแต่กระสุนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนแหละโดนทั้งแม่ยายโดนทั้งหลานสาวโดนทั้งน้องชายนะครับก็อาการล่าสุดเนี่ยนะฮะน้องชายกับหลานสาวเนี่ยยังสาหัสแต่ว่าแม่ยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้โหถือเป็นเนาะถือเป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาครอบครัวนะครับก็ต้องจบลงด้วยแบบนี้นะฮะ
12: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: ส่วนรายนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ตากกางเกงในไว้อยู่หน้าบ้านนะฮะมองให้ดีถ้าหมู่บ้านเปรี่ยวๆก็ไปเก็บมาซะหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ทุกหมู่บ้านหรอกนะฮะอันนี้ที่บึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งนะขับรถเก๋งเที่ยวไปขโมยชุดชั้นในแบบยกพวงเลยไม่เลือกไม่ดมไม่ดูอะไรเลยครับยกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันบนรถนะฮะชายคนนี้นะครับลงไปนะขโมยชุดชั้นในเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับช่วงดึกๆเกือบ5ทุ่มนะครับขับรถเก๋งมาจอดแล้วมาขโมยโอ้นะฮะผู้ใช้ Facebook ก็เลยเอาคลิปนี้นะครับมาโพสต์เตือนคือ1อยากจะบอกกับคนร้ายด้วยว่าอย่าทำแบบนี้เลยชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันก็แพงนะถ้าต้องไปซื้อใหม่แบบยกชุดอ่ะคุณผู้หญิงถ้าจะ1อาทิตย์แบบคนซักผ้าน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่ 4-5 ชุดไหมคนที่เปลี่ยนทุกวันนะมีไหมไม่เปลี่ยนทุกวันผมว่าต้องมี 4-5 ชุดถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เปลืองมันก็แพงนะถ้ามาขโมยบ่อยๆแบบนี้นะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สภ.บึง 3,000 ถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้หญิงด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจตามจับแล้วกันเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวนะมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ3
13: ส่วนที่ขอนแก่นนะครับอำเภอมัญจาคีรีคุณผู้ฟังก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับมีมิจฉาชีพชายหญิงมาในคราบหมอนวดน้ำมันไม่ได้หลอกคนธรรมดานะฮะไปหลอกแม่ชีสูงวัย2รายสูญเงินไป800แหวนทองอีกครึ่งสลึงโดนถอดออกจากนิ้วอ่ะนะมันบอกว่าแม่มันอ้างว่าต้องนวดน้ำมันต้องถอดต้องเอาเงินต้องเอาทรัพย์สินที่ตัวเนี่ยออกมาจะได้นวดสะดวกนวดแล้วสะดวก น้ำก็รูดแหวนออกไปนะฮะแล้วก็นวดนวดนวดต่อนวดไปนวดมานี่ครับโอ้โหนะหายวับไปกับตาค่านวดสุดแพงเลยฮะทองเท่าไหร่นะครึ่งสลึงนะครับกี่พันครึ่งสลึงนะฮะโอ้โหเป็นหมื่นสิบาทตีละกลมๆ 60,000 สลึงหนึ่ง 15,000 ครึ่งสลึงก็ประมาณ 8,000 เนาะประมาณ 8,000 นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับหลังเห็นข้อความนะฮะในโซเชียลว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับอายุ50ปีอ้างตัวเป็นหมอนวดน้ำมันเอ้าถือเป็นการเตือนภัยกันไปเลยนะพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกว่ามีหมอนวดมานวดให้ถึงบ้านครับนะครับนี่ฮะหมอนวดจับเส้นหมอนวดน้ำมันไอ้พวกนี้เนี่ยระวังนะครับอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่มาลักทรัพย์ผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะเหตุการณ์นี้เขาเลือกไปที่วัดนะครับเลือกไปที่วัดนะไปสอบถามทางแม่ชีนะครับก็แม่ชีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าเนี่ยมันมานะได้เงินฉันไป800อ่ะก่อนเกิดเหตุนะ2คนเข้ามาในกุฏิเนี่ยนะฮะไม่ได้นัดหมายเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับมาบอกว่าจะมานวดจับเส้นให้ปวดบริเวณไหนไหมตัวเองก็บอกก็ปวดไหล่เหมือนกันนะคนนี้มันก็เริ่มนวดนวดนวดนะโดยไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการนวดนะฮะระหว่างนวดเนี่ยก็พยายามเนี่ยนะให้ตัวของแม่ชีเนี่ยหันหน้าไปอีกทางนึงไม่ให้ขันมามองว่าผู้ชายเนี่ยทำอะไรผู้ชายเนี่ยนะครับมันก็มองทรัพย์สินมองกระเป๋าว่าแม่ชีเนี่ยวางไว้ตรงไหนมันก็ไปค้นได้เงินไป800นะแล้วอย่างที่บอกฮะมันหลอกให้แม่ชีเนี่ยถอดแหวนออกนะเพื่อจะได้นวดได้สบายแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปเนี่ยแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับดื้อๆเลยฮะพี่ๆระมัดระวังกันนะวันนี้ถือเป็นการเตือนภัยข่าวนี้แล้วกันเป็นข่าวปิดท้ายนะครับแม่ชีไม่น่าใส่แหวนทองก็มันแค่ครึ่งสลึงอะเนาะแม่ชีเขาอาจจะใส่ไว้นะครับคราวนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันนะครับด้งพี่บอยพี่กล้วยนะฮะก็สลับหมุนเวียนกันมาวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
6: มหานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเบ็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังวู้นี
3: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เป็นการเปรยๆนะครับว่าหิ่งห้อยตัวล่ำๆอย่างฉันก็คงจะมีความหมายบ้างนะครับเพราะว่าฉันตัวใหญ่นะครับฉันก็จะมีแสงเยอะหน่อยนะครับไม่หิ่งห้อยก็ต้องตัวเล็กจะมาตัวใหญ่ได้ไงเรานะครับผมนี่คือหิ่งห้อยกับตะวันนะครับพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะฮะแล้วก็มีข้ามันลูกทุ่งนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับรวมถึงสิ้นกลิ่นดินนะครับจากจารอยเฮนรี่นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายเป็นพิเศษเลยนะครับชาวคณะแถวบ้านเป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายไหมครับเปิดเขาเลยเปิดหน้าต่างออกมาเห็นท้องฟ้าฟ้าใสมีดวงดาวนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับกินนมจิบนมอุ่นๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงแบบสวยๆนะครับโอ้มันได้บรรยากาศมากเลยนะครับลูกพี่ก็เข้ามารายงานตัวกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ๆติดไฟแดงพี่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็ได้นะครับแวะเข้ามาสวยๆแป๊บนึงแล้วก็เวลาทำงานก็ขับรถต่อไปนะครับก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะครับส่วนชาวคณะครับวันนี้เราถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับเราพักผ่อนแล้วนะครับเรากินข้าวไปด้วยเราฟังเพลงไปด้วยนะครับใครว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับนะก็เรียนเชิญเลยจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็รีบเข้ามาครับผมรีบเข้ามาเพราะเดี๋ยวเฮียจะมาไหว้ลูกพี่แล้วลูกพี่มารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่งหลับก็ได้นะครับเอาเข้ามารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับเรียนเชิญนะครับนะที่ LTM AFM 95นะครับรวมถึงแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับแม่นอนตอน2ทุ่มแม่จะไปตื่น4ทุ่มแล้วหลับอีกทีตอนตี2นะทีนี้ยาวเลยนะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะตอนนี้มาหลายท่านแล้วนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่ณัฐทวรวุฒินะครับนะพี่สันนานะครับมีพี่อานนท์พี่เล็กพี่สิริพรพี่นีปราณีนะครับมีพี่กิ้งพี่กลิ้งนะครับพี่อรพินพี่ชมพู่พี่สารีพี่สินชัยพี่ประภาพี่สุนีพี่เจียมใจพี่ผู้ปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็มีพี่ปานนะครับพี่ละม่อมก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีน้องแก้วตานะครับน้องนับดาวนะครับน้องอนัทนะฮะแล้วก็มีพี่นิรมัยนะครับพี่ขาวดอนพี่หนูริงนะครับพี่จิตพี่สายชนนะครับพี่นิรมัยนะครับน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์ตื่นแล้วนะครับผมพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่สุฮอลแลนด์นะครับนะพี่ทิพย์พรเสียเปียกนะครับนะพี่ขาวนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับนะอ้าวบ้านน้องไรอันนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะก็มีหลายๆท่านเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับนะพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับนะพี่ป๊อปพี่เปียกนะครับก็เป็นคู่หูกันตีกันตลอดนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็ย้ำนะว่ามาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาได้เลยนะครับมาจองสายกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่

0: วาสนาตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
1: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
0: โอ้ยตัวนี้หาดใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: อากาศร้อนมากเลยค่ะ
0: โอ้ตอนนี้ร้อนเหรอครับ
1: ร้อนค่ะฝนยังไม่ตก
0: โอ้ยยังไม่ฉ่ำเลยเหรอครับพี่แถวนั้น
1: ยังเลยจ้ะ
0: แล้วช่วงผ่านมา 2-3 วันนี่แถวหาดใหญ่มีฝนลงบ้างไหมครับพี
1: ่เมื่อวานมีปอยๆค่ะอ๋อ
0: มีปอยๆนะแต่วันนี้ยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะพักผ่อนไหมครับหรือว่ามีงานรอบดึกอีกครับพี่
1: ป้านั้นไม่ได้ทำงานและเป็นหมอรองกระดูกก็เป็นประสาทลูกเขาเลี้ยงอยู่ก็เลยเปิดวิทยุขึ้นนี่ฟังตลอดทั้งคืนจนสว่างเลยค่ะ
0: ครับเรียกว่าเกษียณแล้วก็ฟังเพลงสวยๆนะป้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่เรียกป้าเรียกพี่ดีกว่าครับจะได้ดูแข็งแรงดูอ่อนเยาว์นะครับพี่วาสนานะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้พี่วาสนาอยากฟังเพลง
1: เขียนขันให้ช่างฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคลื่นนี้นะคะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่วาสนามากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงละกันอะไรกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ว่าเราเขาขยาดองเราเมื่อไหร่ขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมอ้อมก่อนที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณพี่บรรณาบัตีครับไฮมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลันพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่น้องสุขสุขคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจ่าสิงชัยนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะนี่คืออ้อมกอดอ้อมกอดแม่กอดเลยอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจ่านะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับใช้ลามาโซนครีมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินนะก็เป็นเงินฝากนะครับสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยครับ 1.30% ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทนะฮะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำ

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ติงทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลูกทุ่งแต่เกิดนะครับจากน้องเค้กชนทิชานะครับก็ทักทายคุณแม่น้องเค้กด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่วาชลบุรีนะครับมียายแสงบางนาพี่วอนเมืองกาญนะครับมีคุณมุ้ยนะครับมีคุณวีนานะครับพี่ปรีชาจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็มีคุณจรวยสุราษฎร์นะครับพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายพาเรทได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าตอนนี้อีกหนึ่งงานจากน้องติ๊บสุรังคณานะครับมนน้ำตาหาจนพอนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาเรทผมย้ำเบอร์นะครับอู้โทรมาเลยครับอู้นี่มาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับหาดใหญ่ชลบุรีบางนาเมืองกาญพัทลุงจังหวัดตรังสุราษฎร์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาจองสายกันในช่วงพาเรทนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่ทอมอย่างนี้ต้องตีเข่าจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลยศนันบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยศนันได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1กระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9 เปอร์เซ็นต์และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6-7 เปอร์เซ็นต์โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30-40% ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17% สำหรับเป้าหมายในระยะยาว12ปีข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยเศรษฐกิจต้องเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าส่วนเป้าหมายในกรอบการทำงาน4ปีได้แก่การดึงสัดส่วนการลงทุนกลับมาที่ 30% ของ GDP การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจากอันดับ26เข้าสู่กลุ่มท็อป20ของโลกตามการจัดอันดับของ IMD และ WEF และการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยเกิน 3% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าดีเจลูกหล่อ
3: ครับพี่สาวเนินมะปรางนะ
4: จ้าสาวเนินมะปรางตอนนี้ฟังดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฝนกำลังตกหนักเลย
3: โอ้เหรอโอ้แถวแถวพิษณุโลกใช่ไหมครับ
4: ใช่จ้า
3: โอ้ตอนนี้แบบหนักเลยเหรอครับ
4: ฝนตอนนี้กำลังตกหนักได้ยินเสียงฝนสังกะสีไหมจ้า
3: โอ้ยแบบบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะ
4: จ้า
3: ป้อแป๊ะป้อแป๊ะป้อแป๊ะโอ้คืนนี้คงหลับสบายแล้วนะครับ
4: มันคงจะไม่หลับจีเป็นหวัดน่ะ
3: อ๋อเป็นหวัดงั้นต้องหัดคัดลายมือนะครับจะได้ไม่หวัดนะครับ อย่าไปแซวเขาโอ้ยนะครับเอาได้นะครับพี่สาววันนี้พี่สาวอยากฟังเพลง
4: ตอนฟังเสียงฝนจ้ะ
3: ของตายอรทัยนะ
4: จ้ะ
3: เอาได้เลยครับพี่สาว
4: มาฟังจ้ะสาวมาฟังนอนมาฟังไปจนถึงน้องเพชรน่ะ
3: โอ้ได้เลยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะฟังแบบยาวๆสบายๆเลยนะ
4: พอน้องเพชรเลิกกับฟังข่าวต่อก็ได้เวลาหุงข้าวพอดี
3: เดี๋ยวแล้วนอนตอนไหนครับนี
4: ่นอนเกือบเที่ยงคืน
3: เดี๋ยวเที่ยงคืนอะไรเมื่อกี้บอกว่าฟังไปเรื่อยๆจนถึงน้องเพชรแล้วหลับเที่ยงคืนได้ไงก็ต้องห้ามหลับสิ
4: หลับขึ้นตื่นแน่แต่ก็ขึ้นหลับขึ้นตื่นคอยฟังน้องเพชรพอน้องเพชรเลิกก็มีดีเจอ่านข่าวต่อไง
3: ก็คือยาวๆคือแบบนั่งแบบนั่งฟังตลอดเลยใช่ไหมครับ
4: นอนจ้ะแบบว่ามันไม่ค่อยหลับมาเบาหวานไง
3: มันหลับตื่นๆเนาะ
4: จ้
3: าโอเคได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวอยู่เพิ่งมอบครับ
4: รอเนาะ
3: ครับ
4: แล้วก็ดีเจหลังไม้คนสวยด้วยเนาะเนี่ยตกกำลังตกหนักเนี่ยตอนเนี้ย
3: เสียงบรรยากาศดีมากเลยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่สาวเนยมะปรางช่วยกับคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะเดี๋ยวพูดตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอยาราอาฮ่า
4: และติ๊กไอยาราอาฮ่า
3: ไอยาราอาฮ่า
4: ไอ้ไอยาลาอาฮ่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่า
3: อู้ยสุดยอดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะขอบคุณครับได้เนาะฟังถึงเช้านะครับผมสวัสดีครับ
4: ค่ะ

0: 4เพลงนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ผมว่าหลายพื้นที่นี่ฝนฉ่ำแน่นอนนะครับนะเอางานจากพี่เสกนะครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างนะครับนะแล้วก็มีงานจากน้องดวงตาคงทองนะครับฝนซาน้ำตาหยุดไหลนะครับนะจากน้องออยม้าเหินนะครับขอไว้หลายเดือนแล้วแต่พี่จำได้นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็มีงานจากตายอรทัยนะครับนอนฟังเสียงฝนนะครับมีฝนซาน้ำตาซึมพี่สุสุนารีนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่สองนะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับเพราะผมเห็นชาวคณะหลายท่านก็เข้ามารายงานนะว่าอุ้ยฝนฉ่ำมากเลยค่ะเฮียอุ้ยตอนนี้เพิ่งหยุดไปนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับมาดูกรมอุตุกันบ้างนะครับท่านก็มาอัปเดตกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมินะฮะต่ำสุดประมาณ23องศานะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกนะครับ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้แถวกรุงเทพนี่ก็มีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่25องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็วันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะครับโอ้ฝังใจนะครับจังหวะพลิ้วๆเข้ากับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้มากเลยนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับมหาอามนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่พรชัยนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: งานจาก T-Rex นะฮะอ้าวนี่คือเต้ยสังลานะครับผมนะก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่11นะครับแหมน้องนับดาวก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีบอได้จับสลากเป็นจับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรนะฮะก็อยู่ในฮิตที่16นะฮะน้ำเมย์ก็กรี๊ดเบาๆนะกับเพลงนี้นะครับเอา2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายชาวคณะกันหน่อยนะครับมีพี่หนูริงนะพี่ณภัทรประภานะครับพี่ประภานะครับมีพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับเสี่ยเปี๊ยกตะป๊อปนะฮะมีเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์รัวๆพี่อุไรก็ยังอยู่นะครับนะนะฮะณเมนะครับพี่สิริพรนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่อโนงพี่สัญญาสุขผ่องพี่สยามเมืองยิ้มนะครับพี่หนูเพียนแล้วก็มีพี่เอมนะครับพี่สมัยพี่มี่พี่สายพินพี่น้ำหวานนะครับพี่ปรมัตถ์นะฮะแล้วก็มีพี่พันนีนะฮะพี่ณภัสสรนะฮะแล้วก็มีพี่สุธรรมนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายใน

0: วันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้ว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังมาโรสติ๊กเกอร์กันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ก็จบลอยสักวันหนึ่งนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะครับสักวันหนึ่งนะครับพี่มาริสาสุโกศลครับสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ในช่วงของฮิตมาราธอนคุณฟังถามว่าคุณแม่แม่พิมดาแม่พี่โกรธใครมาหรือเปล่าแม่ไม่ได้โกรธค่ะวันนี้เราก็มาเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงแข็งแรงผู้หญิงเข้มแข็งกันบ้างนะคะ3เพลงรู้เท่าไม่ถึงแก่จากน้องเล้งสรัญญกันนะคะรักคนมี2คนน้องพรจันทพรและน้องเนยพัสวรรณค่ะผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากพี่ฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะฮิตมาราธอนค่ะ3เพลงจัดให้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้เจอกันรอบ2แล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเจอกันแล้วรอบ1นะคะแล้วก็วันนี้เป็นรอบที่2มาแทนน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะน้องลูกตาลเขาไปขอนแก่นบินกลับมาไม่ทันคุณผู้ฟังวันนี้พิมดาก็เลยดูแลกันแทนนะคะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนตรงเลยใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ยังคงเข้ามาขอเพลงกันได้รวมไปถึงทาง Facebookไลฟ์นะคะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีด้วยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกรอฟังนิทานก่อนนอนจ้านะคะพี่หนูดีน้องหนูดีหนีดีกู๊ดหนูชื่ออะไรลูกอ๋อหนูดีกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรด้วยพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่สราวุฒกว้างทะเลนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาไม้พี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สราวุฒบอกว่ารถไฟยางรั่วไหมเจ๊ดูมั่งนะหมายถึงพิมดาใช่ไหมไม่รั่วนะคะรถไฟคันนี้รถไฟขบวนนี้ดูแลเป็นพิเศษค่ะนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่ณัฐวุฒิค่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาไปดูน้องลูกตาลที่เซ็นทรัลขอนแก่นมาน้องลูกตาลสวยมากนะคะนี่ขอบอกนะคะนะใครที่อยากจะเจอน้องลูกตาลนะคะคนสวยตัวจริงๆเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจน้องลูกตาลว่าน้องลูกตาลมีงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ตามไปดูกันได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ประพัฒน์ทองหยดด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะมีพี่นักรบเพื่อประชาชนลูกแชมป์มาแล้วแม่มาแล้วนะคะพี่บอลวีนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะพี่สวัสดิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะคะพูดถึงวันศุกร์แห่งชาติวันนี้หน่อย7สิงหาคม2569โอ้โหมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ฟังแล้วรู้สึกสลดหดหู่หัวใจรู้สึกดิ่งเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่วันนี้เสพข่าวเยอะๆเนี่ยนะมันมีหลายๆข่าวเนี่ยพร้อมกันเข้ามาท้าโถมกันเข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบสลดใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ดูข่าวเยอะๆแล้วดิ่งก็ตอนนี้พักหน้าจอมาฟังเพลงกันบ้างเนาะนะคะจะได้ไม่เครียดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรอะกราดยิงที่โรงเรียนนะคะเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆทุกคนนะที่วันนี้เจอเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆข่าวเลยเนาะมีข่าวแบบว่ารถเก๋งขับพุ่งชนโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงให้มันหายเครียดกันก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

ครึ่งเดียวเอาละค่ะคุณผู้ฟังจริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะกำลังติดต่อกลับไปแล้วนะคะหลังไมค์น้องรถเมย์คนเก่งนะคะใครที่รู้ตัวว่าทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะเตรียมตัวรับสายกันให้ดีๆนะคะตอนนี้น้องเมย์คนเก่งกำลังโทรกลับไปแล้วนะคะได้แล้วส่งสัญญาณมาบอกกันด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะตอนนี้นี่เข้ามากันเพียบเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยนะคะมีพี่สวัสดิ์ด้วย

0: นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่ปูทานพี่ประธานขออภัยพี่ประธานด้วยพี่ผู้ดีที่ราบสูงด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น่าจะพร้อมแล้วหรือยังพี่ณัฐาวโรจน์ด้วยใช่ไหมนะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องพิมลาครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่เพิ่มครับโทรจากห้องสื่อมาครับ
0: พี่เพิ่มทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
2: กำลังนั่งกินตำส้มครับกับแฟน
0: อุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยตำส้มอะไรคะ
2: ตำส้มข้าวปุ้นนะครับผม
0: โอ้เรียกว่าตำซั่วเหรอใช่ไหม
2: ตำซั่ว
0: ตำซั่วถ้าภาษาโคราชเรียกอะไรตำซั่วเหรอ
2: ครับผม
0: โอ้ตำซั่วใช่ไหม
2: อร่อยกินช่วงกลางคืน
0: โอ้เหรอใครตำ
2: นึกอยากครับนึกอยากเลยให้แฟนทำให้กิน
0: แฟนทำให้กินใส่ปลาร้าป่ะ
2: ใช่แล้วครับใส่ปลาแดกตอนนะครับผม
0: โอ้ต้องใส่ปลาแดกตอนด้วยนะอันนี้เนี่ยแหละ
2: ครับผม
0: ซีเครตเลยอันนี้ตัวซีเครตเลย
2: ครับผม
0: นะคะอีวันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างที่กินตำซั่วไปด้วยคะ
2: ฝนตกคำสาปของตั๊กแตนชลดาครับ
0: ได้เลยที่โคราชฝนตกไหมคะตอนนี
2: ้ก็ตกรินๆครับตกไม่แรงครับริน
0: ๆตกรินๆอยู่เนาะอุ้ยได้บรรยากาศจังเลยฟังเพลงไปด้วยกินตำซั่วไปด้วยฝนก็ตกรินๆอากาศเย็นๆเลยเนาะใช่ไหม
2: ครับผมไม่ร้อน
0: ฝากให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้ก็ให้ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ได้เลยนะคะพี่เพิ่มลองปกติเราไม่เคยคุยกันหน้าไมค์เลยใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกป่ะคะ
2: ครับผมครั้งแรกครับคุณพิมลาครับ
0: แล้วตอนกลางวันพี่เพิ่มทำอะไรอะคะ
2: ก็ตกวันก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมก็อยู่ที่บ้านของแฟนครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร
0: เหรอแล้วได้ฟังพิมดาบ้างไหมตอนกลางวันอ่ะ
2: ตกวันไม่ได้ฟังครับผมไม่ได้ฟัง
0: อ๋อมันไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมคลื่นเนี่ยหรือยังไงคะ
2: ตกวันส่วนมากก็ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟ
0: ัง อ๋อไม่ได้ฟังเพลงตอนกลางวันไม่น่าล่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: นะไม่เป็นไรถ้าเกิดพิมดามีโอกาสมาจัดช่วงดึกๆ2ทุ่มอะไรเงี้ยพี่เพิ่มก็โทรมาหน้าไมค์ได้อีกนะคะ
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะวันนี
2: ้ครับผมขอบคุณครับผม
0: มีความสุขกับการกินส้มตำนะคะ
2: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยค่ะกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะขอบคุณครับ
1: เสียงร้องจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะนี่ล่ะแม่ๆจ๋าวันนี้เลือกเพลงที่น้องเพชรนะคะเขามาร้องให้ฟังเอาไว้ในงานมหานครแคนนิวาลดนตรีแห่งภูสาสินนะคะหยิบมาฝากกันชื่อเพลงว่ารักจนลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จากเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะดอกหญ้าในป่าปูนจากพี่ต่ายอรทัยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ตาสุนานะคะพี่ตาใช่ไหมพี่ตาสุนาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวรามยามเย็นค่ะจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะสองเพลงเลยจัดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะคะพี่แท็กซี่ไปเจอกันได้ที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะ022481366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่รักเดียวค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์

0: Princesa, sarà pazzito.
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะตอนนี้มีคุณฟังรออยู่ในสายแล้วค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยคุณพี่อะไรคะ
3: พี่ขวัญครับจากสุโขทัยครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหม
3: ใช่
0: จากสุโขทัยพี่ขวัญทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้ใกล้จะพักผ่อนแล้วครับ
0: อ๋อก็นอนฟังวิทยุเพลินๆไปเนาะ
3: ถูกต้องครับไม่ปกติแล้วทุกคืนก็จะทำงานกันแหละแต่ว่าคืนนี้เสร็จเร็วครับ
0: อ๋อทำอะไรอะคะปกติ
3: กรีดใบตองครับ
0: อ๋อกรีดใบตองทำอะไรคะ
3: ก็ส่งขายกรุงเทพไทยส่งขายแบบตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อแปลว่าใช้เยอะเลยอะสี่ใช่ไหม
3: คือเราก็ส่งเข้าไปก็เยอะตามที่เรารับออเดอร์ครับ
0: อืมเป็นอย่างนั้นนั่นเอง
3: ใช่
0: แต่วันนี้ทำงานเสร็จเร็วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถูกครับ
0: ก็เลยได้มานอนพักผ่อนและฟังเพลงและเตรียมตัวนอนหลับใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ขวัญ
3: โสดจริงหรือเปล่าของวงคำรีนครับ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมเนี่ย
3: เอาทุกอย่างทุกสายแหละเอาน้องแป้งด้วยเอาน้องพิมดาน้องตาด้วย
0: ได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
3: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะพูดเองได้ไหม
3: ได้ไม่พูดตามน้องพิมดาละกัน
0: พูดยาวพูดตามดีกว่าเนาะยาวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่พูดตามน้องพิมดาครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีมีอะไร
3: ไอ้ยาอ่ะฮะ
0: เก่งมากเกือบละเกือบจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่า
3: ได้อยู่แต่ว่าก็นึกว่าน้องพิมดาจะนำให้ไง
0: นะแกล้งเฉยๆหรอกนะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่ขวัญนะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
3: จากขึ้นรถไฟทุกคืนน่ะน้องพิมดาหายไปหลายวันแล้ว
0: เหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มาขึ้นรถไฟแหละคิดว่า
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับสวัสดี
0: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังแหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารินค่ะ

0: บ
1: เพลงแล้วจบชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียน่ะจบ
2: สี่เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโสดนะคะดูซิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างโสดจริงหรือเปล่านะคะจากวงแทมเมอรีนค่ะนะคะฟิชเชอริงกับพี่กุ้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแกล้งโสดค่ะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะโสดแสนดีจากน้องเมธิชาและปิดท้ายด้วยขอโสดนะคะจากไอ้กองห้วยไร่นะคะกับพี่เบิ้ลปทุมราชนั่นเองนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจืดสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและอายาราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาหาร
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวยกโบกี้ให้หลังไมค์1โบกี้นะคะมากันเพียบเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวแรปให้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่พี่นายสุราษฎร์พี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่ธนพลสุโขทัยพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่มานัทนครศรีพี่อเนกสุโขทัยพี่พรจากแพร่พี่ศักดิ์อุดรพี่อนันต์โคราชพี่ตาสุนาจังหวัดเลยพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกพี่หนุ่ยนครศรีพี่วิรัตสุราษฎร์น้องใบสมุทรปราการพี่สมศักดิ์อุตรดิตพี่แสงจังหวัดตากแม่พันธิชาลาดพร้าวพี่กว้างจากแพร่พี่วินัยเชียงใหม่และลุงแก้วเชียงใหม่โอ้โหเป็นไงยาวแม่คุณผู้ฟังวันนี้น้องรถเมย์คนเก่งของเราขยันมากเลยนะคะเขารับโทรศัพท์นี่โอ้โหเผื่อไปยันอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยนี่ใช้สายนี้ได้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะมีคนโทรมาจองสายหน้าใหม่กันเยอะมากนะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่ชยานะคะน้องแวนแวนว้าวคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คิตตี้วังว่านะคะมีพี่เอกรินนะคะมีคุณแม่บอกสดทุกวันคุณแม่ธรรมิชาบอกถูกใจจังเลยพาเรทชุดนี้สดทุกวันค่ะพี่ไกรสอนด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือสิบตัวนะคะแล้วก็มีอีกไหมดูซิแป๊บหนึ่งขอเลื่อนขึ้นไปดูหน่อยนะคะมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัสวราพุทธนะคะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะชั่วโมงที่สองทาง Facebook Live นะคะลูกคิตตี้วังว่าทักทายกันแล้วนะนะคะพี่นงรักก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์มาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะรถไฟจอดค้างเลยไม่ยอมไปเลย
3: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงค่ะจากสังกัดแบมบูบีดนะคะคำร้องทำนองค่ะพี่เจมวิชยากรเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงนี้ติดช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเพลงนี้ติดชาร์ตนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนช่วยกันขอมาช่วยกันเลือกมาด้วยค่ะ

0: 2เพลงค่ะจากดีเจสาวสวยของคลื่นลูกทุ่งมหานครทั้งคู่เลยนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่19ก่อนหน้านั้นมีดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะอยู่ในฮิตที่15นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงมาเจอกันนะคะจะรายงานมหานครชาร์ตอัปเดตกันนะคะโดยมหานครทีมก็คือจะมีพิมดานะวันพรุ่งนี้แล้วก็น้องคริสสมคริสนะคะติดตามกันได้เลยเนาะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะมีนิทานก่อนนอนสั้นๆมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: พิมดามหานครเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พลงยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอจากมนแคนแก่นคูนเสียงแคนจากเมนชั่นใหม่ไทยใจตะวันและหยาดเหงื่อเพื่อแม่จากพี่เอกพลมนตรการเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะเล่านิทานสั้นๆ สักหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียนนักเรียนบอกว่าครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องครูครับครูบอกว่าจะฟ้องอะไรกันอีกล่ะให้ครูได้กินข้าวก่อนได้ไหมนักเรียนนักเรียนจึงตอบว่าได้ครับหลังจากที่ครูกินข้าวเสร็จครูก็เลยถามนักเรียนไปว่าครูกินข้าวเสร็จละมีอะไรจะฟ้องล่ะนักเรียนก็เลยบอกว่าคือว่าข้าวที่ครูกินเมื่อกี้ครับหมามันเลียทั้งจานไปแล้วครับครูเนี่ยนี่แหละไม่ฟังไงเวลาเด็กจะพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังก่อนไงเลยต้องกินข้าวนะจานที่หมาเลียเลยทีเนี้ยทำไงใช่ไหมนิทานก่อนนอนสั้นๆคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องเมธิชาค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ Big Ass ฝุ่นไม่ใช่แค่ฝุ่นนะอันนี้ฝุ่นคำเดียวเลยคืนนี้น่าหลับฝันดีนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DBA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

สามผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงค่ะฮักจากหนุ่มมีซอนะคะตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์สายแน่นหัวใจนะคะพี่ก้องห้วยไร่วันนี้มาเป็นเพลงรักๆแบบช้าๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยในวันนี้นะคะหนักมากๆสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ต้องติดตามข่าวสารเนาะก็อยากจะให้คนไทยติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังเปิดเพลงช้าทั้งหมดเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะไม่คืนเครงกัน1วันดังนั้นตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่านช่องทางการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สาระดีๆเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราถอดบทเรียนอะไรกันมาบ้างซึ่งบอกตรงๆว่าก็ไม่มีใครอยากจะถอดอะไรแล้วแหละบทเรียนนะมันถอดกันจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะแต่ถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถกเถียงกันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าน้องเมย์ก็มีความคิดเห็นในมุมของคนที่ทำงานด้านสื่อหรือแม้แต่คนที่ทำงานด้านกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็เป็นคุณครูของเด็กๆในโรงเรียนต่างๆที่เคยสอนกันมานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแง่มุมบางแง่มุมที่อยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็แล้วกันเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะพร้อมกับคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok เองหรือรวมถึงวิทยุของเรานะคะ FM 95 MHz นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันที่สามารถเข้ามาจดจ่อเข้ามาฟังกันได้นะคะมีคนบอกว่ามันเกิดจากเด็กติดเกมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันนะคะอย่าก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปลองฟังดูซิว่าฟังให้จบแล้วมันได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยสื่อหรือข่าวสารมันค่อนข้างไปไวมันไวกว่าสมัยของเราตอนเด็กๆเนาะเพราะว่าถ้าสื่อมันจะออกอะไรสักทีนึงอะต่างจังหวัดอะมันอาจจะต้องแบบออกข่าวหน้าหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันช้ากว่านี้เยอะนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยสมัยนี้ทำไมข่าวสารมันเยอะจังเลยนะคะหรือแม้แต่ว่าเหตุการณ์มันเยอะจังเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวรอถึงช่วงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะคะ022481366ย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เปิดเพลงเร็วเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ค่อยๆมาอ่านข้อความแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถอดบทเรียนกันไปทีละเรื่องนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนอ่ะมีแอปพลิเคชันเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีทุกอย่างอยู่ในมือเรามีการโพสต์เรามีการพูดคุยอยู่ในโลกโซเชียลทุกอย่างมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสังคมด้วยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกกันว่าจริงๆเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรที่เราจะต้องไตร่ตรองนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรนะหรือว่างานวิจัยเขาว่ายังไงหรือแม้แต่เอาเป็นว่าชำแหละให้ดูทุกๆในแง่มุมทั้งแง่มุมวิชาการแง่มุมความแบบดุเดือดของอารมณ์ตัวเองหรือแม้แต่เอาหลักทุกหลักอะเอามาคุยกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์หนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะมักเจ้าบักคักนะคะเป็นผลงานเพลงแบบมีเดียมนะไม่เร็วมากนะคะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับได้มีความสดชื่นบ้างละจากข่าวสารสักครู่หนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิด PTSD ได้หรือว่าเราอาจจะเกิดความเครียดจนเกินไประแวงระวังจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่จะลงใจนะคะวันนี้เรามาฟังผลงานเพลงกันก่อนนะมักเจ้าบักคักจากบาสิทธิชัยและโจอี้วีรพลค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้สายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายน้ำใหม่ตอนนี้มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: ่โอ้ยนี่มันดึกแล้วนะเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นล่ะ
2: ก็ฟังครูมี่ทุกคืนเลยน้อง
1: เออฟังทุกคืนแต่ว่าคืนนี้ดูสดใสมากเลยนะสดเสียงสดชื่นเกินแล้วจะได้นอนกี่โมงแล้วเนี่ย
2: นะก็อย่างนี้ทุกคืนนะครู
1: หรอนอนกี่โมงครับปกติ
2: ก็จบน้องเพชร
1: โอ้จบพี่เพชรเลยเหรอแล้วตื่นกี่โมง
2: ก็จบเพชรแล้วก็ออกไปเดินบ้างวิ่งบ้าง
1: อืมหรอวิ่งด้วยเหรอ
2: ครับผม
1: ว้ายวิ่งแถวไหนล่ะ
2: จากบ้านไปถึงตำหนัก
1: แล้วก็วิ่งกลับเนี่ยเหรอเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเปล่าระหว่างทางมันเปลี่ยวเปล่า
2: ไม่มีไฟสว่าง
1: มีไฟสว่างนะ
2: ครับผม
1: แล้วมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหม
2: เยอะเยอะ
1: เยอะอยู่นะ
2: ครับผม
1: เออเกิดเหตุอะไรจะได้แบบช่วยเหลือตัวเองได้นะ
2: ก็คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะ
1: คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าเอ้ยเผื่อเป็นอะไร
2: แต่ผมนะไม่เดินตอนไปนะวิ่งไปแต่ตอนกลับผมเดิน
1: ได้
2: เพราะตอนเดินอ่ะเก็บขยะมาข้างทาง
1: ค่ะก็เก็บไปด้วย
2: เก็บมาก็พูดบอกให้ออกไปห้าโมงตอนที่ห้า
1: ค่ะ
2: กลับมาก็เกือบจะ11เนา
1: ะไม่ร้อนหรอ
2: ก็กลับมาก็เกือบจะจบรายการของจามอนน่ะ
1: แล้วก็ฟังหลากหลายด้วยนะเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: จบรายการครูมีก็นอนหลับบ้างถึงบ้าง
1: อ๋อบางทีก็ไม่ไหวของีบสักแป๊บนึงแล้วก็รอพี่เพชรก่อนอีกรอบนึงแล้วแต่อะไรอย่างงี
2: ้พี่ให้อีก5นาทีก็สว่างแล้วนอนไม่หลับแล้ว
1: โอเคโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แอบรักแอบคิดถึง
1: แอบรักแอบคิดถึงไปคิดถึงสาวที่ไหนมาแล้ว
2: โอ้ยไม่มีหรอก
1: เอ้าไม่มีทำไมนึกถึงเพลงนี้เรา
2: เออก็ถึงดีเจอ่ะน้อง
1: รอคิดถึงหนูนะรอ
2: ไอคิดถึงทุกคนแน่ตั้งแต่น้องลูกบานมา
1: อ๋อทั้งคลื่นเลยนะ
2: ทั้งคลื่นน้อง
1: อ๋อโอเคไม่มีเจาะจงนะ
2: ไม่มีถ้ามีก็มีครูเมย์คนเดียวว
1: ีแต่ว่าก็ทั้งคืนอยู่นะ
2: อ๋อก็ใช่น้องแต่ครูเมย์ที่ไปขอครูเมย์เลยอ่ะ
1: หนูก็แซวเล่นไปงั้นแหละแหมได้เดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: แอบรักแอบคิดถึงได้เลยค่ะยังไงวิ่งวิ่งก็ดูถนนดูทางด้วยนะ
2: ก็ไม่เป็นไรคอยสว่างน้อง
1: โอเคได้เลยดูแลตัวเองด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: เออดึกๆแบบนี้เนาะบางคนก็แบบอยากจะออกไปออกกำลังกายอย่างนี้ได้นะจริงๆแล้วน่ะออกกำลังกายมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูให้เรียบร้อยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามาค่ะแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่รู้สึกนะคะว่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เริ่มจะต้องระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวค่ะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบจ้ะใครที่สนใจนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากตัวนู่นบ้างแล้วกันเนาะลองฟังแลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องเมย์ถึงเคยบอกเสมอๆเลยว่าให้เราเนี่ยกอดตัวเองในทุกๆวันค่ะว่าเพราะอะไรเนี่ยแหละมันมีความกดดันในสังคมบางอย่างนะคะมันมีความการไม่รักตัวเองหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลจริงๆต่อความเครียดในฮอร์โมนในร่างกายตัวเองด้วยการที่เรากอดตัวเองมันทำให้เรามีสารบางอย่างที่มันหลั่งออกมาเนาะแล้วแต่กอดตัวเองมันไม่ใช่กอดผ่านๆนะคะโอเคอาจจะพลาดก็ได้อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าการกอดตัวเองมันคืออะไรอะเนาะบางทีเมย์อาจจะพูดไปโดยที่ค่ำๆในบางวันนะแบบว่าวันนี้มากอดตัวเองกันนะคะแล้วก็แบบผ่านไปแบบไม่ได้ให้ค่าความสัมพันธ์กับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นความซีเรียสแหละที่ข่าวมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองหาเสมอว่าต้นตอมันคืออะไรเนาะและโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบรุนแรงเฉยๆไปอย่างนั้นนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาที่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นผู้ที่จะเป็นผู้ก่อการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากสามปัจจัยหลักๆเลยก็คือ1แรงจูงใจเนาะแรงจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมครูการเรียนความเครียดการแข่งขันของสังคมใบนี้อาชีพที่คนยอมรับและไม่ยอมรับความเหลื่อมล้ำบางอย่างในเรื่องของความรวยความจนความมีชื่อเสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะมันส่งผลได้หมดในการสร้างปีศาจขึ้นมาหนึ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอัลกอริทึมจะจับหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเมย์ก็จะบอกว่าการที่จะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสีดำขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือโทษว่าเกมมันจะแบบโอ้ยเกมแน่ๆเกม

ถึงไม่ได้ไปหยิบจับอาวุธล่ะทำไมบางคนถึงหยิบจับล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างของสภาวะทางอารมณ์อยู่ด้วยไม่ใช่แค่ว่าครอบครัวอะไรต้องยอมรับค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เกมแต่เกมก็มีส่วนดังนั้นในความหมายก็คืออะไรสื่อก็มีส่วนครอบครัวก็มีส่วนการไม่ได้รับความรักก็มีส่วนพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเองก็มีส่วนวิธีการเสพสิ่งสื่อสิ่งเล้าต่างๆก็มีส่วนเพราะฉะนั้นกว่ามันจะมาเป็นตรงเนี้ยมันผ่านกระบวนการมาแบบเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันมี3ส่วนนะแรงจูงใจอย่างแรกล่ะเราไม่รู้แล้วว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมานับ1นับ2นับ3มากี่พันครั้งแล้วนะคะหรือว่าจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันนับถึง100เธอก็ต้องทำแบบนี้สิมันก็ไม่ใช่นะคะ2คืออะไรโอกาสใครเปิดโอกาสให้เขาทำได้ล่ะอะไรโอกาสที่มันจะเข้าถึงอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อได้ไหมนะคะหรือกฎหมายการตรวจค้นหรือแม้แต่เนี่ยมันมีงานวิจัยว่างานหนึ่งเป็นงานวิชาการเนาะเขาปล่อยเด็กมัธยมเนี่ยแหละเข้าไปในห้องหนึ่งโดยเขาซ่อนอาวุธเอาไว้เชื่อไหมว่าซ่อนกี่ครั้งก็หาเจออย่ามาตกใจเลยว่าแบบเอ้าทำไมเด็กเจอนั่นแหละเพราะว่าถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะใครที่คิดว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องซ่อนตรงนี้เด็กมันไม่เห็นหรอกตอนซ่อนตรงนี้มันไม่เจอหรอกอ่ะยังไงมันก็เจอดังนั้นจะมาบอกว่าเด็กมันอินโนเซนต์ 100% น่ะไม่ใช่หรอกยังไงมันก็เจอเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่เรารัดกลุ่มขนาดไหนในการเก็บอาวุธหรืออะไรก็ตามหรือบอกเขาขนาดไหนว่าสิ่งไหนคืออะไรแล้วยิ่งเป็นเด็กอายุประมาณนี้นะฮอร์โมนเพศมันพุ่งพ่านบางคนเนี่ยโดนด่าโดนแม่ว่าคำเนี้ยโดนยังไงก็ไม่เป็นอะไรเลยหัวเราะใส่แม่ด้วยซ้ำแล้วก็เอ้ยแซวแม่เล่นแต่เด็กบางคนโดนด่าคำเดียวกันเลยอ่ะรับไม่ได้จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะไปโทษแต่ตอนนี้กรณีนี้สังคมเราจะต้องมาทำอะไรบ้างล่ะสังคมเราจะต้องมาดูแล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยแรงจูงใจเราพ่นอะไรออกมาในโลกออนไลน์หรือโซเชียลบ้างบางคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยโพสต์และโพสต์ยังไม่ทันรู้อะไรเลยอ่ะโพสต์ก่อนฉันต้องรู้ก่อนฉันต้องโอ้ยทันเหตุการณ์ใครก็มาถามฉันได้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังรู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้แหละแต่ก็จะบอกว่าเขาบอกว่าหรืออ๋อไปดูในกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้สรุปก็คือเหตุมันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยไปถามคนนั้นถามคนนี้ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะลองไปฟังดีๆไปฟังหลายๆสื่อดูถามคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนกับที่เพื่อนบอกแล้วก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่บอกไม่เหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครบอกตรงกันเลยสักคนเท่าที่ไปฟังมานะก็ไปลองตามเอาเองแต่แค่จะบอกว่ามันสังคมเรามันไวเกินไปบางทีที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วนะเราจะต้องถอดบทเรียนแต่น้องเมย์ก็ยังเห็นนะมีคนเอาแชทมาลงเอารูปผู้กระทำผิดมาลงเอาคลิปมาลงจำเป็นไหมคำถามมันมีประโยชน์อะไรเราอยากทันเหตุการณ์เราอยากทำให้สังอ๋อก็นี่ไงจะมาทำให้สังคมเห็นไงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่เด็กคนนี้เขาจะทำเนี่ยเขาดูอะไรมานั่นแหละแล้วเขาถึงได้มีข้อวิเคราะห์ไงคะว่าวิเคราะห์ตามวิชาการว่าเอ้ยเราเนี่ยอย่าไปเอาอะไรแบบนี้ให้เด็กดูเพราะว่ามันมองเป็นเรื่องธรรมดาได้นะมองจนเคยชินจับจนเคยชินเห็นจนเคยชินบางคนเจอแบบนี้รู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นการขับรถย้อนสอนขับทุกวันเคยชินจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วเห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆบนโลกใบนี้จริงๆแล้วทำไมเราถึงยังเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นอยู่อ่ะเรายังถึงเป็นหนึ่งในคนที่ยังโพสต์รูปโพสต์เหตุการณ์โพสต์คลิปโพสต์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เด็กโพสต์แชทหรือหนักเลยเอา AI ไปเจนทำเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ทำไมเราไม่ถึงเรายังไม่ถอดบทเรียนอีกหรอว่ามันควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะสิ่งแรกอะเวลาที่เด็กมาขอความช่วยเหลือเราควรทำยังไงเราควรมีนักจิตวิทยาไหมอยู่ในโรงเรียนทุกที่เป็นไปได้ไหมก็พูดตรงๆว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราอะนักจิตวิทยาไม่เพียงพอน้องเมย์เคยเห็นคนที่เขาไปแบบว่าจะไปปรึกษาหมอไปปรึกษาเขาเรียกว่า
พวกจิตวิทยาแบบอยาก

0: ปรึกษาแบบฉันรู้สึกเครียดจังเลยฉันอยากจะโทรไประบายจังเลยปรากฏว่ารอสายแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะยังต้องรออยู่เลยอ่ะเคยโทรเหมือนกันเคยโทรสายด่วนเหมือนกันรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเขาก็จะบอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนให้รอก่อนสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าเราวางไปแล้วเราโทรกลับมาใหม่อ่ะเราต้องต่อแถวใหม่เลยไหมแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยนะมันต้องไปต่อแถวใหม่เออดังนั้นเนี่ยมันนักจิตวิทยาของเราไม่พอแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่คุณครูจะต้องอบรมวิธีการสังเกตเด็กการจัดการกับอารมณ์เด็กการที่จะต้องรับฟังเด็กยังไงให้เขารู้สึกว่ามันถูกแก้ไขรับฟังที่เรียกว่ารับฟังจริงๆน้องเมย์ถึงบอกว่าหลายๆครั้งการที่มีคุณผู้ฟังโทรมาบางครั้งเขามีเรื่องทุกข์ร้อนบางครั้งเขามีสภาวะความเครียดบางครั้งเขามีการพูดวกไปวนมาน้องเมย์เลยพยายามที่จะฟังเขาให้มากที่สุดแต่ด้วยเวลาของทางวิทยุอ่ะมันจำกัดเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะโทรไปนั่งคุยแบบเป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าแบบเวลามันจำกัดจริงๆแล้วเวลาชีวิตน้องเมย์ก็ไม่พอเออจะให้ไปนั่งรับฟังใครขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะดังนั้นสังคมอ่ะเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยเรากำลังสร้างอะไรให้สังคมเราอยู่เราโพสโซเชียลไปเนี่ยมันส่งผลต่อลูกต่อหลานต่ออนาคตชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะสถานที่เปราะบางคืออะไรวัดสถานที่ที่คนเยอะๆนะสถานีรถไฟไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกแต่ตามสถิติการเกิดเหตุแล้วมันมีสิทธิ์เกิดเหตุซ้ำดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นหูเป็นตาความไม่ประมาทมันคือดีที่สุดระมัดระวังตัวเองกันด้วยตอนนี้จะออกไปไหนจะทำอะไรมีสติในทุกๆครั้งหูไวตาไวอย่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้แบบมีเหตุการณ์ปึงปังแบบนี้นะอย่ากดสัญญาณฉุกเฉินเพราะคนจะแห่กันออกมาเยอะมากและตำรวจที่เข้าไปช่วยอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียงคนร้ายเพราะว่าบางทีเขาฟังเสียงจับว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนอ่ะเขาฟังจากเสียงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปกดกิ่งสัญญาณกันขโมยหรืออะไรสัญญาณกันไฟอะไรพวกเนี้ยมันดังไปหมดตำรวจเขาหาไม่เจอนะคะแล้ววิธีการหลบเลี่ยงหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไปมุดใต้โต๊ะอ่ะการมุดใต้โต๊ะมันอาจจะเป็นการแบบหลบเขาเรียกว่าอะไรหลบแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราลองไปเรียนรู้กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหถ้าให้พูดอ่ะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่น่าจะพอนะคะอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเห็นไหมอ่ะไปกันต่อก่อนนะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจะพยายามแทรกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้สุดสัปดาห์แล้วมาคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายน้องแต้ครับ
0: ครับผมครับนะคะมาพร้อมอึ่งอ่างเขียด
3: ครับใช่
0: จิงลงจิงหลีดอะไรเต็มไปหมดเลยเออนะคะ
3: ตกเยอะวันนี้ทั้งชั่วโมงเลย
0: รอ
3: ฝ
0: นตกเยอะหรอ
3: ครับ
0: โอ้วันนี้ช่วงนี้จริงๆก็ตกทุกวันเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: อืมนะได้ติดตามข่าวสารบ้างไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: เป็นยังไงบ้าง
3: ควร
0: เรายังไม่จิตตกไปตามข่าวเนาะ
3: ใช่
0: เรายังโอเคอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ติดตกไปตามข่าวเนาะมันก็ต้องดูบ้างพักบ้างนะ
3: ใช่ก็ดูแค่พอสมควรแค่พอเหมาะสม
0: ครับนะครับ
3: ต้องกินกระเทียม
0: ใช่ๆๆเราแค่เสพข่าวอย่างมีสติ
3: ใช
0: ่ใช่มั้ยใช่มั้ยได้แล้วตอนเราม2ม3เราทำอะไรอยู่อ่ะตอนนั้น
3: เมื่อไหร
0: ่ตอนเราเด็กๆ เราทำอะไรอยู่อ่ะเราแบบมีเหตุการณ์แบบนี้มั้งไม่ความรุนแรงในโรงเรียน
3: อ๋อไม่เคยเจอเลยครับ
0: เลิศเนาะแสดงว่าแบบโรงเรียนน่ารักมาก
3: ใช่เด็กน้อยนะแล้วเด็กนักเรียนเขาไม่เยอะไงโรงเรียนตำบ้านนอกตำเนี้ย
0: ตอนหนูไปอะไรนะทาสีโรงเรียนอะช่วงแถวอยุธยาแถวอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแบบเช้ามาเขาจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก่อนแบบก่อนเลยอะเออคือตอนเด็กๆเราจะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคารพธงชาติ8โมงใช่ไหมเราก็อาจจะมาสัก7โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนูมาตี5มากันแล้วอ่ะตี5 6โมงมากันแล้วอ่ะหนูแบบมาทำอะไรกันอ่ะ
3: ทำบางคนก็ไปทำเทศไงสมัยก่อนมีเทศให้นักเรียนทำอะไรเงี้ย
0: เออของหนูเนี่ย
3: เก็บขยะเก็บใบไม้เก็บอะไรตามโรงเรียนนะ
0: ใช่น่ารักมากแบบมากันก่อนมาทำเวรมาถูห้องมาเช็ดกระดานแล้วเหมือนเขารู้หน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็มีแบบอะไรนะพวกหนูมาทาสีใช่ไหมแล้วพอทาสีอ่ะของเล่นมันก็จะดูใหม่มากอ่ะเด็กๆมันก็จะแบบอุ้ยตื่นเต้นมาเล่นของเล่นกันใหญ่เลยแล้วพอเราเห็นมันก็เป็นภาพความสุขเหมือนกันว่าโรงเรียนแบบเออมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เออมันมีชีวิตชีวามันมีเด็กๆที่แบบแล้วเขาก็เรียกเราเป็นคุณครูนะตอนนั้นแบบด้วยความที่เรายังเป็นมหาลัยอยู่มาแบบเหมือนมาค่ายอ่ะมาค่ายทาสีโรงเรียนให้น้องอะไรเงี้ยน้องๆก็มายกมือไหว้พี่แบบที่กรุงเทพมีอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยมีขนมอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยพี่กินโดนัทไหมพี่เคยกินโดนัทยังอะไรเงี
3: ้
0: ยเออมันสดชื่นเนาะมันดูแบบเด็กต่างจังหวัดมันน่ารักอ่ะใส่ซื่ออะไรเงี้ยเนาะเออนะพี่หนุ่มน้องแป้นะวันนี้จะนอนกี่โมงจ๊ะ
3: เดี๋ยวจะนอนแล้ว
0: จะนอนแล้วรอฟังเพลงกันแล้ว
3: ครับ
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ดื่มน้ำหมักข้าวฟั่นได้จะฟั่นแล้ว
0: จะฟั่นแล้วหรอ
3: ใช
0: ่รู้เลย
3: ลองดีแล้ว
0: ใช่เปล่ายืมน้ำหมักข้าวฟั่นนี่มอบให้ใครเป็นพิเศษจ๊ะ
3: ครับก็มอบให้นกผู้พันให้แอนดิซ่าให้พี่สุวัต
0: เออ
3: แล้วก็ให้เล็กโปรปจักแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยหน้าห้องนะอยู่ครบไหม
0: อยู่เด็กแก๊งเฝ้าดีเจเข้ามาทุกวัน
3: ครับให้ทุกคนเลยมีกี่คนให้หมดเลย
0: นี่
3: แล้วก็พิเศษน้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์ทิชาด้วย
0: น้องเมย์สุกะอ้าววันนี้มันวันที่8สิงหาคมแล้วนี่นา
3: ใช่ครับ
0: เออเลขสวยนะ88นะ
3: ครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกวันเกิดแม่หนู
3: อ๋อครับ
0: หนูหันไปมองนาฬิกาพอดีอ้าววันเกิดแม่นี่นาผลงานเพลงนี้
3: ตอนนี้ก็เพิ่งจะตีหนึ่งก็สวยนะ
0: เดี๋ยวรอ8โมงเช้าค่อยเดินไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม
3: ่ครับขอฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยให้มีความสุขให้อยู่ก คู่กับน้องเมย์ไปนานๆแสนนาน
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
3: นำเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาฮ่า
3: และไอ้อัยราอาฮ่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาฮ่าเอาหายไปแล้วฮัลโหลพี่นุ่ม
3: ครับได้ยินไหมอ่ะ
0: เอาใหม่เอาใหม่ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะยืมหน้ามึงเขาปั่นจ๊ะ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
3: ปลอดภัยนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เช่นกันครับจะรีบไปนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยไปแล้วนะไปนอนก่อนเด้อนะผลงานเพลงนี้นะคะยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนที่เกี่ยวกับแบบว่าความรักความคิดถึงการแบบว่าจินตนาการคิดถึงคนรักอะไรอย่างงี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หญิงชาวบ้านนะคะจากน้องแพรชนาค่ะนะน้องแพรชนาออกซิงเกิลใหม่อีกแล้วจ้าก็เป็นหญิงสาวนะคะน้องสาวที่มากความสามารถด้วยเหมือนกันจริงๆเขาร้องเพลงได้หลากหลายนะร้องสากลก็ได้ร้องได้หลากหลายมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าผลักดันด้วยเหมือนกันสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหะภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษาอาจารย์พัชระรัตนอรุณเรียบเรียง3คนนะเพลงนี้นะนะเรียกว่ารวบรวมสรรพกำลังนะคะคนที่แบบว่าเลิศร่าในยุทธจักรนี้นะในยุทธจักรวงการเพลงมารวมตัวกันที่ผลงานเพลงนี้หญิงชาวบ้านนะคะการจะเจอรักแท้บางทีก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเสมอไปด้วยเนาะนะผลงานช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงของเพลงฮิตชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสลียงและ7 e เ e ่ e อเนะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรและกลางดาวจากไลอ้อนกาดบัณฑิตที่แนะนำเข้ามาค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตราคายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะครองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์นะคะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าน้องเมย์จ๋าฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณค่ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าฟังเพลงแล้วก็อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สดน้องเมย์จังเลยอยากเห็นตัวนะแบบอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมล่ะนะคะแต่ก็ส่ง SMS มาเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้นะออกแรงยกไหปลาโบราณมาเพื่อจะเอาไปอนุรักษ์มันหนักเกินกำลังมันปวดเอวจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าปวดเข่าก็ฮิลไลฟ์นะคะ ขายของเก่งล้อเล่นก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกท่านเป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนในห้องเรียนลูกทุ่งมหานครนี้นะคะบอกว่าท่าทางดูชุดที่ใส่วันนี้แล้วจะสวยนะคะชุดนี้59บาทนะคะภูมิใจเ พิ่งบอกเจ้าเมซุกะไปเองว่าไปเอฟชุดมือสองมานี่นะชุดแบบอนาเบลเ มื่อวานชุดแบบเวนส์เดย์นะคะท่าทางแล้วก็มีบอกว่าขอส่งครูเมย์นะคะกับบ้านปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเจอกันวันจันทร์จ้านะคะส่วนวันที่10นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนว่างเว้นนะคะสามารถมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอน 13:30 นะคะก็น้องเมย์มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเผื่อใครอยากจะมาเจอมาฟังเพลงมาขอเพลงนะคะแต่ก็ขอร้องอย่างเดียวเลยว่าบอกว่าอยากขอหมอลำนะคะร้องไม่เป็นเราหมอเราไม่เป็นนะแต่ว่าลองมาเจอกันได้นะคะมีคนถามว่าต้องติดแบงค์ไปด้วยไหมก็จะบอกว่าขอพวกอะไรแปลกๆได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืองดให้อาหารนักร้องนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นักร้องเริ่มอวบแล้วเริ่มอบอ้วนแล้วเดี๋ยวออกกล้องแล้วมันจะบานออกนะเพราะฉะนั้นก็มีคนบอกว่าจะทำป้ายมาให้ก็จะรอดูจริงๆทำเองไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปริ้นดูอยู่ว่าจะมีใครแบบอนุเคราะห์ปริ้นมาแล้วแปะข้างหน้าให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำ QR code ไปด้วย โอ้ยนะอย่าแกล้งกันเลย เอาเบาๆพอมีพี่มีครั้งหนึ่งอะไรนะได้ทุเรียนจะเอามาห้อยคอโอ้อยากกันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นหมอนรองอะไรหมอนรองกระดูก มันจะไม่ได้นะมันจะหนักเกินไปลองแบบว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้จะกินอะไรดีมีคนชอบถามว่าแบบน้องไม่อยากกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาเป็นว่าถ้ามาเจอกันก็ดีใจแล้วแค่นี้ ได้ไหมพอเนาะ จะปิ้นไวนิ้วมาเลยเหรอพอก่อนอย่ากันนั้นเลยใจเย็นๆหนูรู้ว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีความแบบว่าหันสาประมาณหนึ่งเจอหน้าเวทีแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งก็คือประหลาดอะพวงมาลัยหนูอะมียาดมยาอมยาหม่องอะไรเงี้ยบางทีก็ได้อะไรมานะได้อะไรก็ไม่รู้ว่าแปลกๆอะก็ได้สนุกดีถือว่าเป็นคอนเทนต์ร่วมกันจะได้มาถ่ายรูปกันเนาะเอาเป็นว่าเอาจริงจังแล้วมาเจอกันได้นะคะที่กรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อเนาะสถานีบางซื่อนะคะก็มาเจอกันได้ตอน 13:30 นะคะมาตัวเปล่าๆได้ไม่ต้องติดอะไรมาเลยก็ได้มาได้รูปกันนะมานั่งฟังน้องเมย์ร้องเพลงมาให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะขอบคุณไปแล้วโอ้ยพิมพ์มาไม่เลิกด้วยอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะมีแต่คิดถึงเอาไว้เจอกันวันจันทร์นะจ๊ะไม่เจอกัน2วันคิดถึงจังเลย
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158 และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปไม่ใช่สิ4เพลงดีกว่าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วรอพี่ของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับแล้วก็รอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์นั่นเองนะฮะจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนสวัสดีครับพี่น้องชาว95ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่อุไรพี่อุไรพัฒน์ใช่ไหมครับบอกว่าสุราธานีฝนตกราดน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ในกทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักมากๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ทุ่งมั่นไร่ครับพี่สุรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสนะครับพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ช่างแจ็คเทวาพี่จรูนนะครับพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่สุมาลาในชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงเมื่อไหร่ใจก็รอจากพี่จักรจันทร์วันวิสานะครับพี่ศักชัยพี่เกษมนะฮะทักทายนะครับผมพี่รามิดาด้วยนะครับทักทายครับพี่อนงบอกว่าพัดลุงลมแรงมากๆเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับน้องหนูจีนะฮะบอกว่าเช้าวันเกิดหนูอายุ20ปีเต็มแล้วนะครับก็ขอให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สู้ๆนะครับอันนี้แค่เพิ่ง20นะฮะยังมีชีวิตอีกยาวไกลสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: วัยรุ่นช่วยร้องนะครับทำไมมากันแค่นี้ฮะหรือว่าทยอยมาอ๋ออยู่ข้างนอกก๋วยเตี๋ยวอยู่

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายนะครับจากพิเทศอุเทนพรหมมินอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กสุราษฎร์นะครับยังทำงานกรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: ครับผมได้ยินเสียงอยู่นะฮะแล้ววันนี้พี่เล็กครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงยกเมียให้เพื่อนครับ
3: ยกเมียให้เพื่อนของพี่เอกราชสุวรรณภูมิเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบเพลงกับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้คุณทักย่างทุกเพียงทุกใต้ไปเลยครับ
3: ได้เลยครับผมนะครับก็ขอให้อะไรนะครับ
4: พ่นสีสู้แล้วคืนนี
3: ้อะไรนะพี่เล็กอะไรนะเคยเล่า
4: พี่สู้กับฝนที่สุฝนจะตกที่สุราษฎร์คืนนี้
3: ครับผมนะครับเช่นเดียวกันนะพี่เพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะครับผมพี่เล็กสู้ๆนะพี่นะ
4: ครับครับน้องเพชรเคยฟังหรือเพลงเตือโบหน้าของพี่ไหม
3: ยังเลยครับยังเลย
4: เอาเป็นเพลงเมื่อต้นหมอไอป๊อปกัด
3: โอ้โหสมัยไอป๊อปเน
4: า
3: ะ
4: เพลงนี้ดังมากเลยแต่ว่าโค้ดคงจะห้ามไม่ได้เนาะ
3: เพลงชื่อว่าอะไรครับขออีกทีครับ
4: เตือโบหน้าของพี่เป็นเป็นป่าท่าตายไง
3: ครับ
4: ก็มันแนวเนี้ยก็ไอ้เงี้ยยกมือให้เพื่อนนี่แหละ
3: ประมาณนี้เนาะ
4: ครับ
3: เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: คร
3: ับผมพี่เล็กรักษาสุขภาพนะพี่นะ
4: คร
3: ับ ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะยกเมียให้เพื่อนนะครับจัดไปในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: นับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: กลับมานะครับผมในช่วงเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนจากคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณอาจารย์รังออร์เคสตรานะครับคิดถึงอันนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นเพลงที่อมตะนะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับมีเพลงอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนแล้วก็บทเพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่แถวไหนคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุธีรานะครับพี่สังสุราชพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่วีรศักดิ์นะครับบอกบอนวี่มารายงานตัวกับป้อมนี่ขอเพลงสาหัสด้วยนะฮะจัดไปครับพี่วันวิสาครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ณรงค์ยินดีนะครับจากนครศรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงใครอีกคุณโอเว่นบอกว่าผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แกนจุฬาพรนะครับทุกท่านเลยครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะฮะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากสนใจสั่งซื้อได้นะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมน้องดาราวันว่าอยู่โรงพยาบาลครับไม่สบายค่ะช่วงนี้พักค่า 3-4 วันนะครับโอ้ยก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับช่วงนี้พี่ก็นั่นแหละไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับสงสัยโดนฝนนะทำให้แบบเป็นภูมิแพ้จมูกตันอะไรประมาณนี้แต่ว่าการพักผ่อนนี่คือสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะก็ขอให้สู้ๆนะครับกำลังใจให้นะครับน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรทักทายครับผมพี่สุธีราพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่วันวีนะครับพี่สังสุราตะครับทักทายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ทักทายกันเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างครับพี่กบคนตากสวัสดีครับซี่สุวรรณีครับพี่เอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่ว่าหัวใจพร้อมนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าฝนตกตัดยางไม่ได้ที่ตะโกชุมพรกับผมนี่เสียดายมากๆเลยนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จะว่าไปวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะผมว่าน่าจะทุกพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในกทม.ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับพี่สมพรบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไม่มีแรงเดินกรีดยางแล้วครับฝนมันจะตกเลยนะครับขอเพลงใบตองรองน้ำตาครับจากพี่ต๋องสุราษฎร์ธานีนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่แกนจุฬาพรครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่บอนวี่นะครับนี่มาแล้วทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่หน้าตอนนี้แล้วก็ฟัง95ไปด้วยไม่ว่าหลายๆท่านจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องขับรถจงของแท็กซี่หรือว่าแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่รับฟังแล้วก็ขอเพลงกันมานะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับรับสายกันเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่มั้ยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมรายงานตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ครับฟุกจากชัยภูมิครับฟุกมิผลชัยภูมิครับผม
1: วินฟุกจากชัยภูมิรับฟังชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนครับผม
1: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
2: จะฟังไก่จ๋าของสายันครับผม
1: โอ้ยเพลงเขาเรียกว่าเพลงอมตะเพลงคลาสสิกนะเพลงนี้นะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้เคยฟังครั้งแรกครับไม่รู้จักใครเลยครับตอนนี้นะรู้มอบให้สาวชุมแพสาวชัยภูมิครับผม
1: ได้เลยครับผมนี่มอบให้สาวชัยภูมินะ
2: ครับ
1: และพี่ฟึกว่าตอนนี้สาวชัยภูมิเขารับฟังอยู่หรือเปล่า
2: ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเขาฟังอยู่ก
1: ็นี
2: ่ครับผม
1: นะ ได้เลยครับผมพี่ฟึกครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: เพิ่งเคยฟังครั้งแรกครับไม่เคยฟังเลยไม่รู้จักเลยครับ
1: อ๋อเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่เราเนาะ
2: ครับ
1: ได้ครับอ่ะพี่ฟุกครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยารา
2: และไอ้ไอยารา
1: อาฮ่ารสชาติดี
2: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาฮ่า
2: ไอ้ไอยาราอาฮ่า
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่ฟุกนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับสมาชิกใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ฟุกจากชัยภูมิที่โทรศัพท์เข้ามานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับไก่จ๋าลุงเป้าซายันสัญญาห้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงนะครับมีไก่จ๋าจากลุงเป้าสายเงินสัญญานะครับแล้วก็สมศรี1992จากคุณอายิ่งยงยอดบัวงามนางลอยดังลืมนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างแล้วก็สาวน้อยกลับบ้านนะครับจากพี่อ้อยกระท้อนทั้ง4เพลงครับจัดให้ครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่จรัสทักทายครับพี่นันทาพี่การะเกดนะครับสวัสดีไปถึงพี่พราวปนัสยานะฮะทักทายครับผมแล้วก็มีใครอีกสวัสดีไปถึงคุณพี่ปิยเรศนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปิยเรศจากแคนเบราแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่พายับนะครับทักทายครับบอกว่าเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงที่อาจารย์ปิยะตระกูลราชแต่งขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาจากที่อาจารย์ปิยะรักกับคุณน้าไก่แล้วกันน้าไก่ผมขออนุญาตไม่พูดนะว่าเป็นไก่ไหนนะฮะแต่ว่าอ๋อก็คือน้าไก่เขาเป็นมีแฟนเป็นชาวต่างชาติน้าปิยะเขาก็เลยอกหักใช่ไหมครับพี่พายับนะครับแม่รู้ลึกรู้ดีสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาสวัสดีพี่ดวงใจนิกาชิมะนะครับทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่บันเทาครับพี่นารงครับบอกว่าน้องพึ่งครับพี่แอร์ขอเพลงหน่อยนะครับพี่คนน้องคลายมาทำงานในวัดช้างให้นะครับพี่สุชาดาทักทายครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พราวนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอกคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับวันนี้เป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับบทเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะฮะเรียบเรียงคำร้องทำนองนะครับโดยอาจารย์ชีวินโกมรทัศน์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์พี่ๆน้องๆคณะขวัญใจแล้วกันนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตครับ
2: จอกคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนะฮะสองเพลงจบไปมีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวีแล้วก็ไอทุยนะครับวงแอลกอฮอล์นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenพี่หนูพินสวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพชรตื่นสายมากๆเลยวันนี้นอนเพลินไปหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือปิดนาฬิกาปลุกว่าจะต่อเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่ผมเป็นบ่อยสมมติว่าผมจะตื่น5ทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ตั้งเวลาไว้5ทุ่มครึ่งบ้าง5ทุ่ม45บ้างวันนี้ก็ไปเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะกว่าจะมาจัดรายการนะครับก็นั่นแหละก็เข้าใจเลยนะฮะบางทีเราก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะเรื่องของการพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะคิดถึงนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ไม่เห็นเข้ากทม.บ้างเลยนะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอนะครับน้องปาล์มมี่ขอบคุณมากๆเลยเจอล่าสุดก็ที่งานใช่ไหมฮะเต้นสวยมากลายชัดเจนมากๆนะฮะน่ารักด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่สุชาดาครับพี่สุวรรณีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ทักทายครับพี่มงคลพี่จุนศรีภาชาพี่นันทาพี่หนูวันพี่จงพิชัยยุทธนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวคามพี่หนูพินน้องปามี่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากสำเพ็งเหรอครับอ๋อแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพกี่วันยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยววันหลังทานข้าวกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เสร็จปุ๊บพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหาน้องเมย์02-248-1366นะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่3นะฮะจัดไปแล้วนะครับทั้ง4เพลงนะครับอยากจะให้ฟังกันยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นของฝากจากวง My Eyes นะฮะ featuringมิสเตอร์ไบรอันนะฮะโจ๊กไอศกรีมนั่นเองนะฮะแล้วก็ป้ายยานะครับจากน้องมีนตราฟิชเชอริ่งน้องไดมอนด์นะครับผมแล้วก็บทเพลงสองเพลงเมื่อกี้นี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับหน้าจอมิสคอลคนรอมิสอยู่จากวงนิวคันทรีนี่แล้วก็เซิร์กโนมิตะนะครับจากน้องไรอันนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สุทัศน์ครับพี่เล็กกินดีครับพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องปูใช่ไหมฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมครับพี่นันทานะฮะทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับผมพี่สุชาตินะฮะสวัสดีครับพี่มาลินีสีกระทุมนะฮะสวัสดี95ครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นุวันครับพี่ชมพิชัยยุทธครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ฮะในช่วงของ All the Hit History นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันบ้างดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะฮะก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้อยากจะฟังเพลงอะไรกันต่อนะฮะ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไป3เพลง4เพลงนะครับก็บทเพลงช้างเผือกของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องอิงสมัชยานะครับใจมันแวบแล้วก็อัปสราหลงฟ้าเนสพนมนาฏใจจางพี่หนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสดแสงแดดที่แปดเผานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่โฟนนะครับลุงต้อยนะครับทักทายครับพี่จรัสนะครับพี่อารมณ์พี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สังสุราชครับพี่เยเฮอมาแล้วทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: รานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 So So ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะนี่ในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการแล้วก็ Yours Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองนะฮะสวัสดีนักข่ายครับน้องแชมป์มาแล้วพี่เยเฮอร์พี่รัตดาน้องริซาร์ด PT ใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ครับไปถึงพี่ชาลิตานะฮะบอกว่าน้องเพชรเปิดโกดังไปหรือยังจ๊ะยังเลยครับผมพี่วันนี้พี่ดวงใจนะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่โฟนแล้วก็พี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกผมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

วัสดียามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectแล้วก็รับฟังได้ทางเสียงตามสายที่เขาเปิดกันลั่นสนั่นเมืองนะคะรวมถึงโทรศัพท์ที่เขาตั้งไว้จะดูซีรีส์แนวตั้งก็เปลี่ยนมาฟัง LTM FM 95ก่อนในช่วงเช้ามาฟังข่าวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ออกกำลังกายบางคนเดินบางคนปั่นจักรยานก็ฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าดูแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชันก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะที่รับฟังรับชมแล้วก็เฝ้ามองทาง Mcord Connect ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสนะคะมีเงินมีทองครอบครองด้วยตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็เมตตานิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเช้านี้นะคะทักทายด้วยเพลงน้ำลงนกร้องคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ดุกดุย นะคะสองบทเพลงเป็นนกกระปูดทั้งคู่นะคะนกกระปูดเจอนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนะคะดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดฟินควันฉุยเป็นแบบนี้แล้วก็ในบทเพลงก็จะบอกว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นปริศนาคำทายอ่ะนั่นคือตะเกียงน้ำมันคือคนโบราณใช่ไหมเขาก็จะมีตะเกียงน้ำมันนะเนาะตัวตะเกียงเนี่ยก็จะให้แสงสีแดงเขาก็เปรียบเป็นตาของนกกระปูดน้ำแห้งก็หมายถึงน้ำของตะเกียงเนี่ยน้ำมันของตะเกียงเนี่ยหมดนะน้ำมันนะก็แทนความหมายคำว่าน้ำแห้งคำว่าตายก็เหมือนว่าไฟดับลงอ่ะไฟดับนับกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายแบบนั้นนะคะทักทายพี่น้องที่เคารพรักมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสุมีมากเกิดคุณเรืองศักดิ์ทะปันคุณบุญเรืองทองบัวงามคุณนิพนธ์พรมคมมูลคุณอเกนเจริญพรคนนี้จากจังหวัดพะเยาเยาเยาเยาเยานานนะทักเสร็จปั๊บมาดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุดอลฟินดอลฟินก็คือปลาโรมาที่กระโดดอดึมอดึมนั่นแหละคุณผู้ฟังนะเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนือนะมุ่งสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยเพราะก็มีความห่างไกลพอประมาณแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศเตือนนะคะผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะมีฝนตกหนักลมแรงส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าอาจจะมีการยกเลิกการบินได้นะคะกรณีที่มีพายุค่อนข้างที่จะรุนแรงตามต่อมาด้วยทักทายพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคุณสถิตชัยสมคเนย์คุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมออันไหนบอกใครเหรอนั่นแหละคุณสุมิตรสิริโชติคุณอมราวบรรลุคุณนนท์คนชัยภูมิคุณสุธีบรรเทาทุกข์นะจ๊ะแล้วก็กลับมาที่นี่เอาช่วงนี้ดีกว่าช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์ความเชื่อคุณระวังความเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะความเชื่อนะคะว่ากินครีนเนี่ยจะต้องจ่ายแพงการกินครีนเนี่ยนะคะฉบับคนงบน้อยเนี่ยก็มีเยอะแยะคือตอนนี้นะคะเวลาแข่งกันเนี่ยระหว่างแข่งรถแพงแข่งรวยอ่ะกับแข่งสุขภาพตอนนี้มีแนวโน้มหันมาแข่งสุขภาพมากขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีการสนับสนุนนะจากเนี่ยหลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็น
วิ่งแลกแว่นนะวิ่งแลกหมอนแล้วก็นู่นนี่นั่นอ่ะเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้เวลาเราจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทานดีถูกมั้ยนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็มีการหลับนอนที่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะอาหารคลาสสิกเลยเป็นโปรตีนนะโปรตีนคลาสสิกคลาสสิกสุดๆนั่นคือไข่ไก่ราชาโปรตีนนะคะเฉลี่ยไข่เนี่ยฟองนึงก็เอาต้มแล้วก็5บาท7บาทนะคะไก่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ดีนะคะเอาที่สะดวกเลยนะคะราคาประมาณนี้ก็ให้โปรตีนนะคะคุณภาพสูงถึง6ถึง7กรัมแต่ถ้าเป็นอกไก่ล่ะอกไก่ก็ดีให้โปรตีน23กรัมแบบไร้ไขมันถือว่าคุ้มค่าเงินขีดหนึ่งก็ตก8ถึง12บาทอกไก่นะไม่ใช่เอาหนังไก่ทอดปาปริก้าอันนั้นไม่ได้นะคะมันไม่ดีกับสุขภาพถัดมาค่ะปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะกระป๋องหนึ่งก็15ถึง25บาทแต่ก่อนซื้อนะคะแนะนำให้อ่านนะว่าโปรตีนเนี่ยนะคะ15ถึง20กรัมแล้วก็เทียบกับราคาเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับโอเมก้า3นะคะแล้วก็ต้องดูน้ำตาลด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นปลาอะไรเป็นแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนหรือเป็นปลาหมอคางดำอย่างที่เป็นข่าวอะต้องอ่านก่อนนะคะเวลาจะหยิบจะซื้อเนี่ยนะคะตามต่อมานะคะนี่ก็ไม่แพงนะคะทูน่าในน้ำแร่นะแนะนำในน้ำแร่นะคะไม่เอาในน้ำเกลือหรือในน้ำมันนะคะถ้าเป็นทูน่าในน้ำแร่เนี่ยโปรตีนจะอยู่ประมาณสัก24ถึง26กรัมนะคะเปรียบเทียบเลยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องให้โปรตีนใกล้เคียงกับไข่ไก่3ฟองอกไก่กับทูน่าเหรอปริมาณ100กรัมนะมีโปรตีนที่เข้มข้นกว่าปลากระป๋องต่อด้วยนมจืดนะคะนมจืดพร่องมันเนยเนี่ยก็ราคา12ถึง15บาทก็ได้โปรตีน6ถึง7กรัมเติมพลังงานหลังออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นมโคนะคะก็ไปทานนมถั่วเหลืองซะแลกได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมไอ้อะไรนะขวดหนึ่ง40บาท50บาทเลยนะเอาที่เติมโปรตีนนะไม่ต้องนะคะเขาก็เอาไอ้พวกเวแหละใส่ลงไปแล้วไปกินทำไมไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายขนาดนั้นขณะเดียวกันนะคะโปรตีนพืชเนี่ยก็ทำให้อิ่มนานให้ใหญ่อาหารที่สูงด้วยดิฉันทานบ่อยนั่นคือเต้าหู้ก้อนหนึ่งก็10ถึง20บาทนะประมาณนี้นะคะให้โปรตีน15ถึง20กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลนำไปปรุงกับอะไรก็อร่อยเอาไปนึ่งจิ้มซีอิ๊วแต่จิ้มเบาๆนะเดี๋ยวโซเดียมเยอะนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเหรออ๋อถั่วเหลืองกับถั่วแดงนะซื้อเป็นถุงเลยนะถุงหนึ่งก็30ถึง50บาทเอามาต้มเองเลยจะได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าถ้าซื้อร้านค้านะเขาก็จะเติมน้ำตาลให้เราใช่ไหมเดี๋ยวเบาหวานถามหาแล้วก็ถั่วเหลืองกับถั่วแดงเนี่ยนะคะก็อิ่มนานดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนผักผลไม้เนี่ยก็ทานได้ตามฤดูกาลแล้วก็เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะมีหุ่นที่เป๊ะสุขภาพที่ดีโดยที่เงินในกระเป๋าตุ้งเงินในกระเป๋าตุ้งเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาตรการตะลาการนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีคุณบุญเรือนรัตจรคุณมานะคุณสอนจินดารัตสวัสดีจ้ามาถึงช่วงนี้ละอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงของวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่8สิงหาคมเมื่อปี2510เนี่ยนะคะเป็นวันก่อตั้งอาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามณวังสลานหลมกรุงเทพมหานครครั้งนั้นเนี่ยนะคะมี5ชาติสมาชิกประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ถึงปัจจุบันก็เพิ่มบรูไนเวียดนามลาวเมียนมากกัมพูชาแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนอกจากนี้นะคะวันนี้วันที่8ยังเป็นวันแมวโลก International Cat Day
นะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อให้ผู้คนเนี่ยร่วมกันดูแลสวัสดิการของน้องแมวแบบนี้มาเลยจัดไปต้องเกี่ยวกับแมวละนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะคุณรู้ฟังก่อนที่จะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะมาดูหน้าพี่น้องก่อนนี่หน้าเพจพี่น้องนะคะคุณทนสิริสมบัติอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุขมีแซ่ลิ่มนะคะคุณประวิทย์บรรเทาพลคุณชาตรีสมนึกคุณชายข้างวัดคุณมาลัยคนนนท์คุณสาวันอ่านอย่างนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณสาวันใช่เนาะหรือว่าคุณสวรรค์ไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณไพรัชชอบสะอาดคุณจินดาเหล่าชัยคุณพระพลอยอัมพะรัตคุณคนนี้เป็นภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวรอช่วงที่ใกล้ๆนะ ใกล้ๆลารายการนะโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวจีนล้วนล้วนคุณกีต้าโซดาน้ำแหมชีวิตบันเจิดบันเจิดจริงๆครบนั่นอ่ะมานี่รู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะเตือนภัยนะคะมีร้อยใช้พันมีหมื่นใช้แสนพี่น้องไม่มีก็พอโลดนะคะเป็นมนุษย์เงินผ่อนแบรนด์เนมประโคมฐานะจึงตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าวิกquiet poverty quiet poverty เนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ต้องรู้ทันจริงๆนะคะก่อนที่จะเป็นเหยื่อจนโดยไม่รู้ตัวจนเป็นจนเงียบต้องเรียกว่าจนเงียบคือปรากฏการณ์ภายนอกอะดูมีไลฟ์สไตล์นะเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่กลับเผชิญกับวิกฤตทางการเงินรุนแรงหลอกตัวเองหลอกคนรอบข้างหลอกโอ้โหหลอกจริงๆนะคะเป็นผีตั้งแต่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางที่ทำงานในเมืองใหญ่ที่รายจ่ายและหนี้สินเนี่ยพุ่งแซงจากแรงกดดันทางสังคมและความอายอายไงที่จะใช้ของถูกด้วยวัฒนธรรมมองความจนเป็นเรื่องน่าอายหล่อหลอมให้ต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อเกิดความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมเพราะฉะนั้นตั้งสติกับทุนนิยมและคุณค่าความหรูหราที่ว่างเปล่าแปลว่าไม่มีอะไรดูดีนะดูหรูนะเคยมีนะผู้บริหารน่ะจำได้ไหมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสุดท้ายนำสู่กระบวนการน่ะที่ต้องดูในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเงินเดือนผู้บริหารท่านนี้ก็เยอะแต่ว่าการแต่งกายของเธอเน้นนะคะรู้ด้วยนาฬิกาเดี๋ยวเปลี่ยนก็มีการแคปใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายในกระบวนการที่เรียกไปสอบสวนเนี่ยนะคะเธอยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของปลอมเกรดเออะไรไม่ล่ะขนาดเนี่ยยกตัวอย่างไหนใกล้ตัวฉันดูเอ่ยชื่อปั๊บเดี๋ยวเขาจะรู้อึ้งไม่กล้าไปงานเลี้ยงร่วมรุ่นอ่ะไม่กล้าโผล่ไปอยู่ในกลุ่มอ่ะไลน์ของเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะทำไมดิฉันรู้ไม่บอกต่างกันนะกับวิตัชลีคือคนพวกนี้จะเป็นคนที่รวยจริงแล้วก็เลือกใช้ชีวิตและแต่งตัวด้วยสิ่งของที่เรียบง่ายไม่มีโลโก้ตะโกนอะโลโก้ตะโกนก็แปลว่าฉันเดินมานี่ฉันยกกระเป๋าประมาณนั้นที่ห่อหุ้มนะตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดูชัดๆก็จะไม่รู้เลยว่ารวยอ่ะเขาจะธรรมดาแต่ดูเท่ดูเก๋ดูดีอ่ะประมาณนั้นนะคะก็สรุปประมาณว่าอย่าไปหลงทันแล้วก็รู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคิดลักชูรี่ก็คือจะห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่ารวยอ่ะไม่ต้องตะโกนว่าเอ้ยฉันรวยฉันเดินมาแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนquick quiet poverty นะคะ quiet poverty ตัวนี้นะคะเป็นภาวะยากจนโดยไม่รู้ตัว
พอหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่าจนไงเออซึ่งก็คือข้าวของที่พยายามไปผ่อนมาให้ดูดีหรูหราเท่าที่จะโชว์ได้แค่นี้เองรู้ฟังเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนคุณดูตัวเองแต่เราคนลูกทุ่งไม่เป็นแบบนั้นหรอกประมาณนั้นหาเพลงก่อนเพลงนี้เหมาะจังเลยเชิญ

นะคะขอบคุณนะคะตามต่อมาด้วยคุณทักทายคุณประวิตรบรรเทาพลแล้วก็ถัดมาอู้ก็ความไปไหวจักนะคะมองยากนิดนึงนะคะคุณจารินีโบกคำคุณสงสุงจิตประสานนะคุณสังสุระทักทายต่อมานะอีกสักหน่อยคุณลัดดาพันรัตคุณจินดาดวงใจคุณทำรงหามะลิศพอประมาณข่าวเยอะเดี๋ยววันนี้อ่านข่าวไม่จบ The Korea Times นะคะเป็นสื่อเกาหลีใต้นะก็รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวไทยอะค่ะเดินทางไปเกาหลีใต้เนี่ยลดฮวบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะคะลดลงเกือบ 20% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยสื่อเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์นะคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปเจอค่ะว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกังวลมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มข้นล้วงควักตะกตุยเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้นะคะหลายกรณีก็ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะว่าเกาหลีใต้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องชี้ไปที่ผีน้อยนะจากประเทศไทยที่ไปกระโดดทัวร์เข้าไปทำงานหมอนวดพิสดารในเกาหลีใต้แล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพพี่น้องนะคะเป็นแบบนี้นะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริงอ่ะก็กังวลนะคะรายงานก็ระบุต่อไปนะคะว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมนะคะจะดึงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับไปอีกครั้งท่ามกลางนะคะกระแสแบนเที่ยวเกาหลีของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักคุณผู้ฟังต้องแบ่งดีๆนะว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเขาไปทำอะไรที่เกาหลีใต้นะแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยใช้หลักแสนนะประมาณนั้นนะคะไม่ได้ซื้อของแต่ไปทำอวัยวะตัวเองให้ดูดีขึ้นอ่ะย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะในไทยเนี่ย เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวแปลกใจไหมคนไทยไม่ทานอาหารไทยแต่ไปทานอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเนี่ยเอามัสมั่นยกตัวอย่างนะคะโอ้ยกว่าจะทำได้ใช่ไหมควรซื้อทานมากกว่าทำทานเองเพราะว่ามันยากเย็นแล้วก็ใช้เวลาแต่คนไทยไปทานของง่ายค่ะเอาปลามาถึงวางแล่แล้วก็โปะลงไปบนน้ำแข็งจะทานเหรอก็เอาตะเกียบจิ้มใช่ไหมไม่งั้นก็เอาเนื้อปลาเนื้อหอยนะไปแปะบนข้าวที่ปั้นเป็นก้อนเราก็ปั้นได้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวนะลดลงนะจากเดิมเนี่ยเคยมีถึง 5,781 ร้านลดลง135ร้านจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็มีผลมาจากค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเนี่ยปรับขึ้นเช่นเดียวกับค่าแรงนะคะต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยนะคะถ้าดีๆร้านพรีเมียมเนี่ยเขาต้องนำเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเกิดความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามต่อด้วยเงินเฟ้อการเปิดร้านใหม่เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ร้านเดิมอะค่ะก็ทยอยปิดลักษณะเก่าไปใหม่มาแต่ที่ใหม่มาเนี่ยนะคะมันน้อยลงตลาดยังคงเดินหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตหวือหวาฉุดสวนทางกับตลาดซูชิสายพานคือวางปกมาแล้วก็เราหยิบเอานะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมูลค่าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยก็เกือบ 100% ด้วยการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าคุ้มงบในการรับทานคือจะทานแค่ไหนก็หยิบแค่นั้นอาหารไทยก็จะทานแค่ไหนก็สั่งแค่นั้นเหมือนกันแต่มันมีความสนุกไงถ้ามีพ่อแม่ลูกไปเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะตื่นเต้นมีกิจกรรมหยิบนู่นหยิบนี่ผสมนั่นผสมนี่บนโต๊ะอาหารใช่ไหมแต่ถ้าไปทานอาหารไทยพ่อแม่ก็กางเมนูลูกก็ดูตามแล้วจากนั้นก็นั่งเล่นมือถือเ

0: และแท็บเล็ตด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่การเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงระบบปฏิบัติการเนี่ยนะคะของตลาดซูชิสายพานเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบสายพานระบบครัวนะคะหลายอย่างเลยที่ต้องใช้การลงทุนนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ยี่ห้อซูชิสายพานในไทยก็มี 4-5 ยี่ห้อด้วยกันนะคะขยายตัวอยู่ตามกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะจากเกาหลีมาญี่ปุ่นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยนะคะก็มาถึงข้าวโพดละศึกข้าวโพดพี่น้องศึกข้าวโพดประเด็นคัดค้านแล้วก็สนับสนุนเนี่ยนะคะการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากสหรัฐอเมริกา1ล้านตันเนี่ยเป็นดราม่าในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ของไทยโดยทางสมาคมการค้าพืชไร่และสภาเกษตรกรแห่งชาติก็บอกว่าระงับดิวเหอะด้วยเหตุผลว่าผลก็ฟังได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ราคาของราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ถึง7.50 บาทต่อกิโลนะคะเขาว่าแบบนั้นส่วนสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยรวมถึงหอการค้าไทยก็มองว่าเดี๋ยวนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าไทยเนี่ยต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งถึง9ล้านตันแต่ไทยเนี่ยผลิตได้เพียง5ล้านตันหากอาหารสัตว์เนี่ยนะคะขาดแคลนก็จะส่งผลให้ราคาเนื้อสดไข่ไก่อาหารเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภคคราวนี้มาดูดิภาครัฐว่ายังไงกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยืนยันนะคะจะมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าไม่กระทบกับเกษตรกรเพราะว่าจำกัดโควต้าไว้แล้วโดยผู้ประกอบการ28บริษัทเนี่ยนะคะต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนศึกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยร้อนระอุท่ามกลางอากาศที่ฝนตกเยอะแยะตอนนี้กดดันมีรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ภัยแล้งต่อเนื่องกันไปค่ะพี่น้องขา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพ
8: ีย
9: แคม
8: คร
9: ี
8: มทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: มามะมาทักทายกันสักหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณออดยายออดสามย่านคุณอุไรจริตงานจากทุ่งสงคุณวัฒนาขุมพิทักษ
6: ์น้าเล็กวันชนีวันนี้นะคะเผลอจิ้มจ้ะส่งสติกเกอร์40ภาพมาในคราวเดียวนะคะน้าเล็กวันชนีช่วยชูพักมาจากกระบี่นะคะบอกว่าอากาศดีเนาะเออน้าดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกแม่บอกก็ไม่ได้กดหรอกมือไปโดนโอ้โหส่งมาซะนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนข้อความมาว่าคืนนี้ที่ปากลาวนะคะปากลาวนี่อยู่กระบี่เนาะเข้าไปเขตพังงาน้อยหนึ่งฝนตกปานกลางเมื่อคืนนี้นะจ๊ะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะเอาตามต่อนะคะเมื่อกี้ทักถึงไหนแล้วว่าลุงต่อยแก่แล้วอรุณสวัสดิ์คุณวรชาติคงสมุทรถามมาเรื่องทองเมื่อคืนนี้ทองขึ้นปี๊ดเพราะอะไรเพราะนอนฟาร์มค่ะคุณผู้ฟังนอนฟาร์มก็คือการจ้างงานภาคการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตัวเลขออกมาย่ำแย่แสดงว่าสหรัฐนี่นะคะมันผันผวนกันน่ะถ้าเกิดว่านอนฟาร์มออกมาดีเนี่ยนะคะดอลลาร์จะแข็งทองจะลงถ้านอนฟาร์มแย่พี่น้องเอ้ยทองจะพุ่งมันพุ่งมาขนาดไหนเหรอมันพุ่งมา3วันรวด300กว่าเหรียญก็รวยกันไปวันนึงก็2,000ก็มีพันกว่าเกือบ 2,000 ก็มีอ่ะนะประมาณนั้นนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณอัมพรการิเทพคุณวันนีบอกว่าฝนตกรินรินสวัสดีค่ะน้องฉุยกันติยาคุณมานิดทองดีคุณเพ่งทิพย์น่าจะอ่านอย่างนี้นะคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ PUNG อะค่ะสวัสดีค่ะคุณปราโมทผู้วงนะจ๊ะทักตรงนี้ก่อนนะคะข่าวเยอะโอ้มีอีกคนนึงที่ต้องทักเขาชื่อว่าน้องปลายน้องปลายเนี่ยเป็นสาวรูปร่างเล็กตัวไม่วัดเล็กอะนะ น้องเขาชื่อจิรัชยาเขามาออกมาจากเคาน์เตอร์นะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะดิฉันไปซื้อของที่นั่นบ่อยนะคะเป็นพวกผลไม้นะคะก็คือกล้วยหอมประมาณนี้นะคะน้องเขาก็จะดูแลดิฉันดีอยู่กันมาสักประมาณ2เดือนได้นะคะเมื่อวานน้องเขาก็มาออกมาจากเคาน์เตอร์ด้านในนะคะออกมาได้ก็กอดดิฉันนะดิฉันก็ตกใจโอ้เฮ้ยอะไรเหรอน้องจิรัชยาก็บอกว่าหนูลาพี่ละหนูลาพี่หนูจะกลับไปเรียนอีก6เดือนที่วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามน้องเขาน่ารักมากเลยบอกน้องชื่อปลายนี่ปลายอะไรอ่ะปลายเดือนไม่มีตังค์หรือยังไงอ๋อปลายปีพี่หนูเกิดปลายปีวันที่31ธันวาคมนั่นบอกก็ความมาเรียบร้อยนะคะและฮือฮาต้องบอกว่าฮือฮาไม่ธรรมดาจริงๆหัวว่านะก็ไปในอำเภอก็ไปสำหรับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์นายหลุนมวนทัดปิ่งสุขที่ใช้ชื่อเนี่ยนะคะว่าฮะหลุนโซโล่นะเพราะว่า
5: ไม่ธรรมดาก็เพราะว่าพี่สาวแท้ๆนะคะนางสาวบวรลักษณ์เป็นสุขและพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนายมอสสมศักดิ์บุตรศรีเนี่ยก็มีการขอให้มีการชันสูตรซึ่งคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ตรวจสอบให้ใหม่ทั้งหมดทั้งตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนเพื่อประเมินสภาพร่างนะคะความสมบูรณ์ของอวัยวะการตรวจล่องรอยการชันสูตรที่จอร์เจียเนี่ยนะคะแพทย์จอร์เจียเนี่ยได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางไทยเนี่ยก็เจอว่าเป็นระบบหัวใจล้มเหลวแต่ก็ยังคงไม่ได้ตัดเรื่องของการเสียชีวิตจากสารเคมีหรือสารพิษไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ในมอสพี่ชายเนี่ยนะคะก็ยังขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดูแลและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยอธิบายในแง่มุมของกฎหมายนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องนะในแง่มุมของกฎหมายนะพี่น้องนะคือทุนประกัน5 ล้านนะทุนประกันกับการทำประกันภัยเดินทางคุ้มครองมันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุและการฆาตกรรมรวมถึงการเดินทางที่ไม่สะดวกเช่นเครื่องดีเลย์กระเป๋าหายกระเป๋าตกหล่นกระเป๋าล่าช้าการย้ายโรงพยาบาลนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะเขาจะครอบคลุมแต่เงื่อนไขเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเนี่ยนะคะคือตายด้วยวัยชนด้วยการเป็นโรคเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เงิน5 ล้านนะคราวนี้ก็ต้องไปดูกันในเรื่องนี้แหละว่าในครอบคลุมของกฎหมายเนี่ยจะว่ายังไงแล้วจากนั้นมีประเด็นที่ต้องตามต่อนั่นก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะที่จะลากยาวไปถึงอีก50 ปีและบริษัทที่ชื่อว่าฮลุนโซโล่นะปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านมีกำไรสุทธิ 6.65 ล้านเอ้ยขอโทษ6.65 แสนเพราะว่ากำไร 1.88 ล้านใช่ไหมคะก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องมีการทำบัญชีนะจะปิดบริษัทหรือจะมีบริษัทต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้นะคะคือการวัยชนของคนหนึ่งคนอะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตายแล้วก็ตัวเองก็ตายแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะคะรวมถึงเรื่องของมรดกและพินัยกรรมด้วยก็ต้องไปตามดูคราวนี้ดูต่อไปพอพูดถึง YouTube เนี่ยนะคะนึกถึงคดีหนึ่งนั่นคือคดีของน้องชมพู่ไงนายชัยพลวิภาที่รู้จักกันในชื่อของลุงพลตอนนี้ติดคุกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่ยื่นฎีกาโดยศาลอุทธรณ์ภาค4เนี่ยสั่งจำคุก26 ปีนะสำหรับยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะคะย้อนไปนะคะหลังการฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลเนี่ยสร้างรายได้จากยูทูบหลาย 10 ล้านจากช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่มียอดวิวกว่า200 ล้านวิวในช่วงพีคๆเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยประมาณ3ล้านบาทคือการเข้าไปทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะได้รายได้ต่อปี3ล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมของบริษัทที่ชื่อว่ามนโอมมนโอมเป็นใครมนโอมเป็นลูกของนายชัยพลกับป้าแตนนี่แหละคุณผู้ฟังเขาชื่อมนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ชื่อโอมก็ตั้งเป็นชื่อบริษัทขายอาหารเสริมรวมถึงเครื่องสำอางที่ชื่อว่าบริษัทมนโอมตรงนี้นะคะมีรายได้เนี่ย10 ล้านบาทส่วนค่าตัวจากงานบันเทิงนะตรงนั้นเนี่ยนะคะนายชัยพลได้อีกหลักแสนถึงหลักล้านส่วนงานพรีเซนเตอร์เนี่ยมีอีก10 กว่าล้านคุณรู้ฟังนับดิกี่10 ล้านก็ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนรวมถึงเงินบริจาคของขวัญของฝากจากกลุ่มแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศไงแต่ถามว่าเอ้ยตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ก็จากการสู้คดีนะก็มีอีกอ่ะไม่ใช่ไม่เหลือนะมีอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องมอง มองนานๆอ่ะเหมือนเวลาเล่าอะไรเสร็จอ่ะตอนเด็กอ่ะเราเล่านิทานเสร็จใช่มั้ยเราก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออแบบนี้นะ คือต้องดูทุกมุมทุกแง่อย่ามองด้วยความสงสารไงคือเรามองเขาเราบอกเอออู้สงสารยังเลยเอออะไรแบบเนี้ยแต่จริงเขารู้สึกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ได้แต่เรามองในแง่มุมเราไงประมาณนี้สื่อในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะคะก็เละเจ้าคุณรู้ฟังโดนกันซะใช่ไหมเออนะเออที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกรุณาเก็บมือให้ดีนักทำไว้ทับมือไว้สองข้างเออเพราะอะไรเหรอเพราะว่าอย่าโอนไวไม่งั้นเดี๋ยวได้ร้องหาอะไรร้องหาเพชรดิกีสิกินเงินกับแกบกับแกบเพลงนี้มาเลยนะคะแฟนใครไม่รู้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปีจะมาให้5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่คนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะเวลามีเนี่ยการทักทายหรือว่ามีการคุยนะคะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์ก็สวยงามดีนะคะทักทายพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรเทพวงศ์คุณไพศีหวังผลคุณปรีดาทองสอนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องคุณมาโนดแจ้งใจคุณวิสูตรนี่คุณณรงค์จุ้ยทองคำคนคนนี้เนี่ยเขาจะไปมามานะคะระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกัลยาชูปานแสงแก้วคนนี้จำได้แม่นอยู่จากพัทลุงจ้าแล้วก็คุณกัชมนแก้วเรืองคุณมานิตคุณราตรีนะคะทักทายในคราวเดียวกันทักต่อมาค่ะคุณสอนกินดารัตคุณวันนีมั่งมีผลคุณสุภัตราทาราเย็นกุลโอคนนี้แฟนคลับแท้แน่นอนคุณวงพันชูแก้วคุณวารินนะคะคุณวารินจำได้ว่าอยู่น่านเนาะใช่ก็เจ้านี่คุณภาวนาขันธบุญนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยทักทายคุณสิริเทพทองเงินนะจ๊ะแม่น่ารักทุกคนน่ารักทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายขึ้นเครื่องปั๊บไปลงหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่เด่นเลยนะคะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะคะเวลานี้โอ้โหหาดใหญ่นะคะติดป้ายมีสตังค์นี่ต้องไปซื้อนะคะติดป้ายขายรถขายบ้านเซ้งร้านขายกิจการจุดกระแสเลยค่ะให้ตั้งคำถามถึงทิศทางสะท้อนความกังวลว่าเอ๊ะกำลังซื้อชะลอตัวแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นเดิมๆเลยนะคะรุ่นเดิมๆนะต้องการยุติกิจการเพื่อไปพักผ่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่หรืออีกมุมมองว่ามันเป็นความปกติเลยของการหมุนเวียนทางธุรกิจก็สรุปไม่ได้ละค่ะว่าอะไรคือเศรษฐกิจหาดใหญ่ที่อยู่ในเวลานี้และจะเป็นไปในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าการสืบทอดกิจการเนี่ยน้อยมากเลยเขาไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพเดิมของครอบครัวหรือว่าเป็นคราวที่น้ำท่วมคราวที่แล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะต้องคิดหนักดิฉันก็คิดหลายอย่างนะคะก็นั่งรถไปก็มองไปสุดท้ายไปจบที่สงขลาเมืองเงียบๆสงบแต่น่ารักเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าดิฉันไปสงขลาดิฉันแวะไปที่ต้องบอกว่าแวะไปที่สิงหนครที่สิงหนครเนี่ยนะคะเคยมีคดีเป็นคดีฆาตกรรมโหดอะเนาะคุณผู้ฟังคงจำสักปากรอได้ใช่ไหมที่เขาแขวนคอ5ศพครอบครัวของหมอพาสนายแพทย์ประพาสบุญทวีดิฉันแวะไปที่นั่นมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ต้องคุยต่อค่ะว่าจากภูเก็ตไปไหนจากจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตไม่ใช่จากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่ไปไหนนะคะก็ไปภูเก็ตพี่น้องนะคะไอ้ ในเมืองเนี่ยมีคนริมทะเลมีนักท่องเที่ยวตุลัดตุเลไปตามร้านอาหารที่ชอบนะคะในเมืองนี่จะมีร้านอาหารเดิมๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นคนภูเก็ตแท้จะไม่ไปทานนะคะร้านอาหารที่เขาทำมารองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ใช่อาหารภูเก็ตมันเป็นอาหารดัดจริตอะแล้วก็แพงชนิดที่คิดในใจนะคนขายเนี่ยเขาคงเอาสตังค์เนี่ยที่กำไรจากการซื้อขายเนี่ยไปสร้างคฤหาสน์ยังใหญ่โตประมาณ100 ล้าน 1,000 ล้านอะแพงจับจิตจับใจนะคะโอ้โหนี่ขนาดในเมืองนะต้องเลือกร้านที่เป็นร้านเดิมๆอ่ะเป็นคนภูเก็ตแท้ๆแล้วจากนั้นก็มีFC นะคะมารับไปที่ร้านหนึ่งไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าแปลกดีแต่ดิฉันไม่ได้ทานอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะร้านชื่อว่าวัดเมี่ยงวัดเทพเมี่ยงปลาเผาคือวัดเทพเนี่ยนะคะไม่ได้ไปทานที่วัดไม่ได้รับทานที่วัดแล้ววัดก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกวัดเทพหมดเลยเช่นวัดเทพอะไรยนต์โลตัสวัดเทพอะไรแบบเนี้ยนะคราวนี้อาหารก็เป็นพวกเมี่ยงนะคะแต่ที่ดิฉันประทับใจร้านนี้คือนักร้องเป็นนักร้องสาวตัวน้อยสูง145เธอตลกนะคะเธอร้องเพลงเพราะนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดยะลาเธอโฆษณานะคะว่าหุ่นมีลีลาดีอร่อยทุกท่วงท่าร้องเพลงไม่ขาดตอนลูกศรตี10โอ้โหเสียงดีมากๆนะคะเธออยู่ในสังกัดปลาเผาเล็กคอร์ดคุณผู้ฟังเธอน่ารักจริงๆแล้วเธอตลกนะคะหุ่นหมีจริงไหมอ่ะจริงอ่ะลีลาดีมะแต่ว่าความสูงเธอที่โฆษณาว่า145ดิฉันเห็นขาเธอเนาะต่อขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ฟังดิฉันมีเพลงเธอมาฝากนะคะบาปก็หักลูกศรตี10ขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

ื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่มีข่าวที่ไม่เป็นมงคลต่อเนื่องติดต่อกันตามลำดับนะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าวุ่นวายมากนะคะก็จะนำข่าวนี้นะคะมาเล่าอย่างยาวๆเลยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีค่ะคุณธรรมจักรบินทะจากลานสกานครศรีธรรมราชนะคะจากทันโตคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะคะทันโตฝนตกทุกวันค่ะสวัสดีคุณแหม่มแล้วก็จากคุณมณิษฐ์นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวไม่เป็นมงคลอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมีการวายชนแล้วก็อ๋อมีข่าวนี้ด้วยคุณผู้ฟังจากไทยรัฐเนี่ยนะคะหน้าหนึ่งของไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศก็พาดหัวว่าเก๋งชนศูนย์เด็กวิทย์ตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายาพี่น้องคะหนุ่มใหญ่เมายาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนเนี่ยพังทะลุกระเด็นเลยถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเขารู้เรื่องเศรษฐกิจมั้ยไม่รู้เขารู้เรื่องการเมืองมั้ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขามากินมานอนมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาเล่นกับเพื่อนแล้วมาเจอกับไอ้มนุษย์พวกนี้คุณผู้ฟังอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวมีโมโหอีกนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเทพขุนเดชบอกสบายดีครับอุบลอากาศดีค่ะนะคะอากาศดีก็ดีใจด้วยนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่ามีเกาะยออ๋อเกาะหนูเกาะแมวดิฉันไปวันนี้ไปหมดแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ10ตัวแล้วก็บอกนักเรียนติดเกมรัฐบาลติด ประชาชนติดนี่ดิฉันจะว่าอะไรอ่ะดิฉันก็ว่าอะไรไม่ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวารินนะคะเมื่อกี้ได้ยินทักทายคุณวารินนะคะที่น่านฝนตกตลอดคืนตอนนี้ก็ยังตกนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะจ๊ะพี่แหม่มจ๋านะคะสวัสดีคุณนงลักษพาคมเลิกคุณสุทัศน์อนุกูลคุณดันนายบอกว่าลำปางอากาศดีฝนตกทั้งคืนนะคะพี่หน่องภคพรจากสะเดาสงขลาโอ้วันนี้คนสงขลาทักมาเยอะนะคะคุณโจใจดีค่ะตลาดรถไฟสงขลาเหมือนกันนะคะคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณคงทองคุณวัชรีอมรพงษ์คุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำคุณโซ่หายไปนานคุณโซ่ชาคริสอินทนนท์นะคะขาประจำมาแล้วค่ะเจสุไก่ทอดจังหวัดตราดนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุชาดานันทะฝันนั่นแหละนะคะแอบดูอีกนิดนึงจะว่ายังไงนะพี่แหม่มครับน้องขายฝนตกทุกวันเลยครับรายงานจากคุณวิรัตเหมพลเทพค่ะเมื่อกี้ป่าหน้าหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะเต้ดากอนไฟหินถ่วงน้ำฆ่าตัวตายนักร้องยุค90อืดเจ้าพระยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงนะคะตามหากันนานตอนนี้ก็พบนะคะไม่มีปฏิหารก็พบศพของเต้ดาก้อนไฟอดีตบอยแบนด์วัย64ปีลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านเมื่อ04:00ของวันที่6สิงหาแล้วก็ขาดการติดต่อไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เป็นข้อสังเกตเพื่อนฝูงก็เลยตามหาภรรยาตามหาแฟนตามหาคุณแม่ตามหาสาเหตุก็เกิดจากความเครียดด้านการเงินนะคะเราว่าเจ๊งหุ้นคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนนะหลายครั้งหลายหนเรื่องหุ้นเนี่ยว่าอย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่วงในจริงๆนะคะคราวนี้มาต่อข่าวนี้สื่อนอกค่ะไม่ว่าจะเป็น CNN CNA AFP ตีข่าวคลึกโครมเหตุกลาดยิงในรั้วโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิตในเวลานี้นะคะเท่าที่ประเมินได้นะเป็นคุณครูเนี่ยนะคะ5คนนะคะนักเรียน1คนผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็มีนักเรียนบาดเจ็บอีก20รายนะคะส่วนปู่ย่าเนี่ย2คนนะถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพบหลักฐานในบ้านนะคะมีการเล่นเกมต่อสู้รุนแรงจากหน้าหนึ่งของมติชนนะคะ